0: น่ะคือเฮาได้เกิดว่าเฮ้อแปลว่าตั้งแต่เกิดมานี่เฮาบ่ได้สังเกตมันหรอกว่าสุขทุกข์เฉยนี่เป็นสิ่งภายนอกมันมาเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับไปมันเกิดที่ใจแม่นบ่แม่นเพราะฉะนั้นคนลวกนี่เพิ่นเลยบ่ผิดศีลเพราะหยังที่เฮายอมผิดศีลเฮานึกว่าเฮาค่อยได้ความสุขเฮ้อกลายเป็นว่าความสุขเกิดกับเดียวก็ปิ๊บไปแล้วเนี่ยมันก็เฮาบ่จะหักเก็บความสุขไว้ได้อ่ะน้อแม่นบ่แม่นแม่นเนาะเฮากินหมู3จานทอดเนี่ยสุขก็สําหรับคนมักก็สุขเนาะเกี๊ยวหมูมับหมูมับอีนะแต่ว่ามันสุขกําเดียวอ่ะตอนโดนลิ้นเฮามันสุขนะพอลืนลงไปอ่ะสุขหายเลยอ่ะเนี่ยเพราะนั้นสุขจากการกินนี่มันน้อยเดียวแต่ลำตอนกินเนี่ยพอลืนลงคอก็หายไปเลยอ่ะแล้วพอกินอิ่มปุ๊บสุขปิ๊กหมดเลยอ่ะมาอยู่เลยอ่ะกลายเป็นเฉยไปเหียถ้าเคกินแฮมก็ตุกมาละเอียดเพราะนั้นสุขตุกเฉยเป็นสิ่งภายนอกมันมาเกิดที่ใจแต่มันบ่ใช่ใจเนอะอันไหนมูฮาลงว่าเนาะสุขทุกเฉยเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจสุขทุกเฉยมี2ประเภทสุขทุกเฉยที่ไม่ฉลาดกับสุขทุกเฉยที่ฉลาดสุขทุกเฉยมีกี่ประเภท2ประเภทคือแบบไม่ฉลาดกับแบบฉลาดสุขทุกข์เฉยที่ฉลาดมีแหม2ประเภทคือฉลาดแบบขาดปัญญาหูแจ้งอริยสัจ4ครับฉลาดแล้วก็มีปัญญาหูแจ้งอริยสัจ4นะเพราะนั้นอันนี้ฝากไปหน่อยเฮาไปสังเกตดูว่าเอ๊ชีวิตเฮาถึงวันเนี่ยมันสุขแบบฉลาดก็บ่ฉลาดมันสุขผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็ว่ามันเป็นสุขที่ฉลาดสุขจากการฮื้อตานรักษาศีลภาวนาแล้วสุขฉลาดเนี่ยถึงวันนี้ฉลาดแบบมีปัญญาก็ว่ามีปัญญาถ้ามีปัญญานี่คือเวลามีเรื่องมีทุกข์ค้อนใจนี่เฮาดับทุกข์ได้นะดับทุกข์ด้วยศีลสมาธิปัญญา
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากรร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
3: คุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
4: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
2: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053 935 053 936 150

0: มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
1: กระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
1: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
5: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองเนี้ยครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพเมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้อง ระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
5: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประนามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่านิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงษ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมรัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและชาร์ลส์ดาร์วีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารวัตรคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.วันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรและเวลา6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:21 น.
13: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: มสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนผ่องขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ไม่ช่วยกันเองแล้วจะไปช่วยใครเล่าฮะ
2: โอ้ยจีบเข้าจีบเข้า
1: เออนะเรื่องข้าไอ้นิ่มก็แหมติดก้นขวดซะแล้ววะทีเนี่ย
2: อีขวดสิจ้านีทูลหัวของลุงอีกสองวันจ่าย
1: ไอ้บักเสือกหมายมึงเสือกจริงเออเปลี่ยนชื่อเถอะวะจ่ายบักหามไม่บักเสือกเถอะเออจะได้หายปากคันสักที
3: บักหามพูดถูกตามเคย
1: เห็นไหมเห็นไหมแม่งอีกแล้วเป๊ะเลยยิ่งกว่าหัวอีกเป๊ะเล
3: ยเอาละลุงเขียวไม่ต้องเขินแล้วนะจะเอาก็เอาเถอะสำหรับลุงนะฉันรับประกันกับเตี่ยเองไม่ต้องห่วง
1: โอ้แม่คูณแม่คูณแม่มหาจำเริญขอให้จำเริญจำเริญจะทูลหัวทูลกล่าวของลุงหัวใจของไอ้เขียวนี่มันซาบซึ้งในน้ำใจของแม่หญิงนักก็จะขอจดจำคือหนูบุ๋มหรือว่าหนูนารินีเอาไว้จนวันตายทีเดียวแหละ
3: ขอบใจจ้ะลุงอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะ
1: จ้ะ
3: ขอสักแป๊บนึงนะ
2: ขอแก้วเพื่อลูกหนึ่งเด้อหนู
1: ไอ้บักเสือจ้า

0: ได้แล้วลุง
1: แหมขอบใจขอบใจจากทูลหัวของลุงอะไรวะอะไรติดคอฮะกระดูกหมามาติดคอไล่บักหามเอานิ้วสั้นๆของข้าล้วงออกมาดีไหม
2: สักครึบเดียวลูกข้อมันจะได้ลื่น
1: ชาตินี้เมินเถอะมึงกับกูเป็นศัตรูกันตลอดชาติทีเดียวไม่ต้องอ้อ
2: มีเหล่ากินทำยิงเหรอฮะไม่รินเองก็ได้
1: เฮ้ยของกูจะเสือกนะ
2: ลุงรถไถมาลุงนุ่นๆคันนู้นน่ะโอ้โห
1: อย่าหลอกกูซะให้ยากเลยไอ้ลูกไม้แบบนี้มันเก่าไปแล้วไม่เชื่อน้ำลายมึงหรอกวะ
0: โอ้ยรถกำลังตรงมาที่ร้านจริงๆด้วยลุงนุ่นไง
1: ใครวะ
2: ไม่ต้องรินให้เสียเวลาแก้วลุงนี่เราวะ
1: เฮ้ยไอ้เว้ยไอ้ระยำไอ้ขำนี่ขโมยของกูไปกินก็ได้ไหม
2: สบา

0: ลบใครวะ
1: รถรับจ้างมีคนลงจากรถใส่แว่นดำที่กระเป๋าเดินทางด้วย
2: ขอจะมาพี่ชายขอโชคดีนะ
1: ครับใครครับคลาฮะ
0: ถ้าถอดแว่นมันก็คงจะดี
3: ไม่ต้องถอดหรอกนั่นนั่นพี่เมธนี
1: ่ฮะ
3: เมธพี่เมธพี่เมธทั้งพี่ทั้งพี่ตอนพอดีมาขำบอดเราแล้วโอ้ยดีใจขนาดดีใจไ
2: รมาขำแกเหรอ
3: เออแม่นลวกคอยเองเจ้าเก่า
2: พี่นั่นพี่เอ็งไปฟัดกับหมาที่ไหนมาหรือไงวะ
3: เหรอเจอกันกะคักงอติทักดีที่ไหนได้มาฟัดกับหมาแต่นั้นล่ะไอ้คอยน่ะมันสุนัขเฝ้าบ้านอยู่แล้วจังไหนซักคำนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเอง
2: เกินน้อยใจไปเลยนะก็สารลูกตัวเองดูได้ซะที่ไหนอ่ะ
3: คือโอ้ยจริงของพี่เนาะข่อยมันม่อมเหมือนลูกหมาตกน้ำคลุกขี้ดินดีใจหลายที่อายครับมาในตอนนี้ต่อไปสิบ่ได้อดๆอยากๆเหล่าไม่งั้นมีคนดูหมิ่นถึงเยอะเลย
2: บุ๋มเอิดนารินีใช่ไหม
1: จ้ะแม
2: ่โอ้โหแม่เจ้าโว้ย
1: ทำไมเหรอต้องตาโตจู้ปากฉันมีอะไรผิดปกติเหรอจ๊ะเมธ
2: กูจะมองตัวเองเล็กลักเล็กลักเลยนะไม่มีอะไรว้าวแหว่งผิดปกติไปหรอก
1: แล้วทำไมเมธมองแบบนั้นเหมือนสงสัยอะไรในตัวฉัน
2: มองดูว่าทำไมนี่โตใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยรูปร่างดีดีสเลนเดอร์สวยน่ารักมากเลยอ่ะ
1: คุย
2: ไม่ต้องเขินไม่เจอไม่เท่าไหร่เลยนะปิดหูปิดตาไปเยอะแต่ถึงยังไงฉันก็จำเธอได้ไม่เปลี่ยนแปลงล่ะ
1: ฉันก็จำเธอได้เหมือนกันหนุ่มขึ้นเยอะหล่อขึ้นแยะ
3: ทีนี้คงบ่คิดว่าข่อยเป็นคนขี้ตัวอีกเนาะเพราะคนที่คิดถึงกันมาแล้ว
1: จะสายได้ไหมบักขำ
3: โอ้ยนี่นะพี่เมธนะบอกให้เลยพี่ประยูนนะข่อยนั่นถูกโจมตีแหลกล้านชนิดเสียผู้เสียคนทั้งที่เขาก็รู้ว่าข่อยนั่นอยู่กับไอ้เมธ
2: อ้าวละละนี่มึงฟ้องได้ไหมบักขำ
3: อ
2: ้
3: าว
2: นารินีเขาคงไม่ใจดำกับแกหรอก
3: โอ้ยคอยไปเดียวว่าหนูบุ๋มเด้อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นตาหากเจ้าเดิมเจ้าเก่า
2: ฮะลุงเขียวใช่ไหมวัดดีลุง
0: อุ้ยไหวพระเธอพอมาเหตุไหวพระนึกว่าจะไม่ทักทายกันเช่นแล้ววะจ
2: ิมาลูกติดพันนะลุงอย่าถือสาเลยดวดแต่เช้าเลยแล้วเนี่ย
0: ก็สำเร็จจากวัดดีดวดมันเข้าเส้นเข้ากระดูกเข้าเลือดใช่แล้วละเว้ยโอ้ยเองนี่โตเป็นหนุ่มใหญ่นี่ว่าฮะเมื่อไม่กี่ปีนี่ยังแก่ผ่าวิ่งทงๆพุงป่องก้นปอดหันลงคลุกในปลาควายอยู่เนี่ยแล้วดูแม่ไปละ
2: อันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้ว
1: เอาละอย่ายืนคุยให้เมื่อยเลยนะโต๊ะมีเก้าอี้มีนั่งนั่งให้สบายก่อนแล้วก็คุยกันให้เพลินมือเนี่ยฉันเป็นเจ้ามือคนทำคนเสิร์ฟคนบริการเองใครเอาอะไรก็บอกมาเลย
0: เมาเสร็จอย่าลืมไอ้ยังว่าก็แล้วกัน

0: ถึงน้อยเธอจะกลับมาอีกเม
1: ่อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นน่ะ
0: เพราะคนแถวนี้ส่วนมากไปเรียนเมืองนอกเรียนในกรุงสำเร็จแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาอีกไปแล้วก็ไปเลยบางคนหายไปเกือบ10ปีถึงจะกลับมาสักครั้งหนึ่ง
2: แล้วว่าฉาขานี้นะมันต้องกลับเพราะว่าบ้านมันอยู่ที่นี่เมื่อมาเยี่ยมแล้วก็คงจะไปอีกเหมือนกันนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาอีกนะ
1: เออนี่ยังตอบอะไรชัดๆไม่ได้แล้วนะลุงนะต้องดูเหตุการณ์ก่อนบางทีคิดว่ามาอยู่บ้านเราดีกว่ามีอะไรมีอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะเผื่อโชคดีพลิกพื้นดินกลายเป็นทองขึ้นมาได้นะเราก็มีสิทธิ์จะกลายเป็นคนมีกระตังขึ้นมาได้เหมือนกันหรือเปล่า
0: จริงด้วยแม่ฉันเห็นด้วยคนที่มีที่ทางแต่ไม่สนใจกลับไปเป็นลูกจ้างคนอื่นน่ะพอได้รับมรดกก็เลยขายเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เจริญชนบทก็เป็นชนบทเหมือนเดิมไม่รู้จักเจริญสักทีตรงกันข้ามกับพวกในทุนใหญ่ๆหรือในทุนต่างประเทศมากว้านซื้อที่ดินถูกๆแล้วก็ทำอะไรๆร่ำรวยมากมายไอ้พวกเราก็จนตามเดิมเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายถือแม้ว่าการกลับมาอยู่บ้านในระยะแรกๆค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเริ่มต้นใหม่ก็ยังดีกว่าไม่มีการเริ่มต้นเหน็ดเหนื่อยลำบากยากจนมันต้องทนกัดฟันสู้แล้ววันหนึ่งความสำเร็จจะมาเยือน
2: นั่นแหละชื่อว่าเมฆ

0: รดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: คิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสิแล้วก็ทำให้มันจริงจังแล้ววันหนึ่งเองจะรวยได้แน่ฮะมันต้องพลิกฟื้นผืนดินใหม่โว้ย
2: คอยเองจะได้หายเหงาสักทีหนึ่งเพราะท่านน่ะมันเหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยลำบากน้ำพรวนดินถากจาถากถางโอ้ยสารพัดสารพันดูแลสวนพ่อนาแรงนาตั้งหาหน้ามากินอีกแล้วกลับมาอยู่บ้านสักดีน้อยเมทน้ออ
3: ืมก็กำลังคิดอยู่นะ
2: โอ้ยเด็ดขนาดเลย ได้ยังสี่แม่เออไอเมทเมื่อคืนนี่คอยเจอผี
3: พอก่อนปากคำ
2: อ้าว
3: เพิ่งเล่าอะไรตอนนี้เลยนะเอาไว้จัดการเรื่องบ้านช่องให้เรียบร้อยก่อนค่อยเล่าก็ต้องดูแลทำความสะอาดเป็นการใหญ่เพราะในสองสามวันนี้จะมีเพื่อนๆเช่นมาพักที่บ้านหลายคนแต่มือนี้ขอเลี้ยงลุงก่อน
2: โอ้ยสบายค่อยฟังคำนี่มาโดนแล้วบ่ต้องห่วง
1: ไอ้บักหำไอ้บักเสือไอ้บักทะลึ่ง
2: โอ้ย

0: ฉันไม่อยู่บ้านน่ะฉันไม่เคยดูแลบ้านช่องเลยนะบักขามนะ
1: พี่คอยผู้เดียวดิ
0: ก็แกคนเดียวดิวะแล้วไงอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วไงฮะถามได
0: ้ไม่ถามได้ยังไงวะบ้านช่องมันแย่เหลือเกินนี่วะถือว่าจำบุงรักษาเลยนะแค่ปัดกวาดแกก็ยังทำไม่ทั่วเลย
1: คอยจะเอาเวลาแต่ไม่เหตุ
0: แล้วแกเอาเวลาไปทำอะไรวันๆนึงอ่ะ
1: ก็สวนไงเงินทองทั้งนั้นคอยต้องดูแลต้องได้ยาถากทางต้องขุดดินพรวนดิน

0: สดน้ำตั้งกระเซ้ายันคำผู้เดียวยังบ่ทั่วสิเอาเวลาใดมาเฮ็ดความสะอาดบ้าน
1: กลับมาก็ปัดกวาดซะหน่อยไม่ได้เหรอวะ
0: เป็นหยังสิบ่ปัด
1: ถ้าได้ปัดกวาดเท่านั้นสกปรกฝุ่นละอองนี่เยอะเลย
0: คอยเฮ็ดบนหม่องนอน
1: เดี๋ยวพ
0: ุ่นเดี๋ยวอย่ายกขาอย่ายกขาโอ้ยสิอัดบ
1: ่แกน่าจะทำมั่งอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะอะไรวะไม่เอาเลย
0: เฮ็ดไปกับบ่มีคนอยู่ก็เสียแห้งเปล่าๆเดี๋ยวฝุ่นละอองมันก็มาอีกก็มานั่งหลังโคตรหลังแข้งเฮ็ดอีกก็เบิ่งที่นอนคอยที่ล่ะบางที่เนาะตั้งเดือนยังบ่เคยกวดเลยมาหอดก็เอาผ้าเข้ามาปัดๆๆแล้วก็สุกหัวนอนโลด
1: มันน่าจะรอดสักป้าเป็นไม่เวร2วันเนี่ยกันทำตายโหงเลย
0: นะใจเย็น
1: ๆพอเย็นไม่ไหวสิวะทำได้อ่ะ
0: ไปบอกแม่บุ๋มมาสิ
1: ก็จะเอาบุ๋มมายุ่งด้วยนะบ้านเรานะ
0: อ
1: ่
0: ะก็แม่บุ๋มน่ะแฟนเจ้าว่าแม่นบอก
1: ไอ้บ้าพูดเขาได้ยินจะโดนตบปากเอา
0: บ่มากบ่หรือว่ามีแฟนใหม่แล้วเขาน่ะคิดฮอดไอเด้เห็นว่าตอนนั้นน่ะพอหูว่าเป็นไอเมดมากน่ะโอ้ยดีใจขนาดเลยนู่นเพิ่นน่ะก็สวยบ่แล้วเด้รูปร่างก็อวบอัดปึ้งปังผิวขาวพองเป็นแฟนไอล่ะโอ้ยสมกันขนาดคอยหูว่าเขาหมักเจ้าเด
1: ้อย่าคอกร้ายมาดีใจดีกว่านะแกรู้ได้ไงว่าเขาชอบฉัน
0: โอ้ยถามหาอยู่เรื่อยเจอกันเป็นถามเรื่อยแสดงว่าเขาสนใจไอ้ตลอดสิเฮ็ดให้เขาผิดหวังบ่

0: เอาเว้ยเหนื่อยเต็มทีละอาบน้ำนอนดีกว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่เมธ
0: กำลังแก่กว่า
1: เรื่องหนูบุ๋มหรือว่าหนูนี่นี่ว่าจังไ
0: งแกจะให้ฉันว่าอะไรเขาเขาก็เขาฉันก็ฉันดิ
1: บ่สนใจบ้างบ่น่าสนใจนะแถวเนี่ยบ่มีไผกินหนูบุ๋มได้เลยเด้ไทย50จีน50แจ๋วอีหลี
0: แต่ชอบเหรอ
1: โอ้แน่นอนแน่นอนคอยจะมักหนูบุ๋ม
0: งั้นแกก็ไปขอเตี๋ยวให้แล้วกันนะ
1: เจอปังตอซับหมูที่ล่ะ
0: เลิกแกคิดว่าฉันไม่กลัวบังตอบ้างไงวะฮะ
1: สักสีเกียรติคุณระวังพี่กับฉันนะมันผิดกันเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของสวนที่ดินนับห้อยให้ไอ้คอยเนี่ยเป็นแค่คนเฝ้าบ้านเป็นลูกจ้างหนังสือเจ้าก็เฮี้ยนสูงคอยก็สูงคือกันคืออยู่สั้นที่4แต่จบม .6 ยังเจ้าน่ะเตียเขาคงบ่รังเกียจดอกแต่ไอ้รูปร่างหน้าตาจังคอยนี่มันเป็นอุบาทตัวในตาของเขาหรือว่ามีเมียแล้ว
0: บ้าสิ
1: เอ้า
0: คนเดียวสบายสบายไม่มีใครเป็นนายหัวใจเรื่องอะไรจะหาความเดือดร้อนใส่ตัวว
1: ะแปลว่าซาดนี่บ่คิดสิมีเมียสบายได้แม่นบ
0: ่เรื่องของอนาคตเอาไว้อนาคตมันตัดสินกันแล้วกัน
1: ระวังเด้อทำเป็นเรื่อยเฉยไม่รู้ไม่ชี้สะพานทอดมาแล้วไม่เดินข้ามไปแล้วก็

10ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะ

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีๆ freshen up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันนะคะเวลานี้ที่นี่ Mass FM อยู่ด้วยกันเป็นประจำค่ะและเชื่อว่านะคะกับการอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันค่ะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันเพียง2คนหรือมากกว่าก็ย่อมจะมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเมื่อมีปัญหารีบแก้ไขนะคะอย่าละเลยกับปัญหาหรือพยายามที่จะมองข้ามโดยหวังว่าปัญหานั้นคงจะหมดไปเองหากเราไม่ยอมรับตั้งแต่แรกปัญหาเล็กๆนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและหากวิ่งหนีปัญหานั้นก็เท่ากับวิ่งหนีเงาของตัวเองเงานั้นก็จะวิ่งตามตัวและเราก็จะไม่มีทางหนีพ้นลองกลับมาทบทวนเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามคิดพยายามใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาดีกว่ามั้งคะด้วยความห่วงใย Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติแล้วอย่าลืมนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่รอคุณอยู่ค่ะ
1: Mass FM

0: ซึมเซาให้ละลายหายไปมันจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นอีกมากขอแต่ให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จลงสักอย่างหนึ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชคพร้อมดูแลคุณด้วยบริการตรวจสุขภาพแบบครบครันทั้งบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีเอ็กซ์เรย์อัลตราซาวด์กายภาพบำบัดนวดไทยกิจกรรมบำบัดประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้บริการโดยนักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทั้งข้าราชการอปท.รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกตามสิทธิ์ได้นะคะศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชคที่บริเวณชั้น1อาคารจอดรถโครงการมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
4: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้เลย
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตรีทผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปี

0: ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200

0: นชื่อใหม
1: ่คุณผู้ฟังคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราควรใช้ชีวิตและทำงานเพื่อที่เมล็ดที่เราหว่านจะเติบโตเป็นดอกไม้ค่ะและดอกไม้ที่เราปลูกจะออกเป็นผลให้แก่คนรุ่นหลังนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าอะไรคือมุมมองใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราเองจะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในความเป็นจริงแล้วโลกทัศน์ใหม่ๆกำลังขยายตัวไปในทุกๆด้านถ้าเราค้นพบสิ่งที่ท้าทายทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากค่ะเราไม่ยอมเสียอะไรดีๆไปจนกว่าเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าเป็นเช่นนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งหรือก้าวถอยหลังเพราะมนุษย์ทุกคนรักความก้าวหน้าค่ะจากตอนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิวๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: An Education Beyond Tomorrow
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปในปัจจัยที่เกิดขึ้นกับสังคมวันนี้โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บโรคหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุอีกต่อไปนั่นก็คือความดันโลหิตสูงนะคะแต่กลับเป็นว่าคนกลุ่มวัยทำงานอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มเสี่ยงกับภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นที่น่าตกใจก็คือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมักไม่รู้ตัวว่าเป็นและคนเหล่านี้ก็มักจะมีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงผิดปกติเป็นเวลานานก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายอีกหลายโรคเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกส่งผลให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้แต่ว่าวันนี้นะคะภาวะความดันโลหิตสูงยังไม่แวะเวียนมาทักทายก็อย่าชะล่าใจหาทางป้องกันดูแลสุขภาพดีกว่าค่ะด้วยการหมั่นออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3และไขมันดีเพื่อลดปริมาณไขมันเลวเพื่อคงสมดุลให้ความดันโลหิตเป็นปกติวันนี้มี5อาหารไขมันดีและอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่จะช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงมาฝากกันนั่นก็คือ1อะโวคาโดค่ะผลไม้ซุปเปอร์ฟู้ดอันดับต้นๆที่ให้กรดไขมันดีชนิดเดียวกับน้ำมันมะกอกลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงวิตามินอีที่นอกจากบำรุงผิวพรรณแล้วยังลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดตลอดจนมีโพแทสเซียมช่วยคงระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติได้ด้วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองอุดตันถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าผลไม้ไทยไปสักนิดนึงแต่ว่าคุณประโยชน์ได้รับเรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะคะ2ค่ะไข่ไก่แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมที่หาซื้อสะดวกแล้วก็นำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆได้ง่ายมีโปรตีนสูงกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายไขมันวิตามินและธาตุสำคัญรวมไปถึงโอเมก้า3ใกล้เคียงกับไขมันในปลาแซลมอนหรือปลาทะเลน้ำลึกด้วยนอกจากนี้นะคะยังให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายใครที่กังวลว่าจะมีคอเลสเตอรอลในไข่ไก่ก็อยากจะบอกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลต่อไข่ไก่ต้มสุก1ฟองนั้นต่ำกว่าคอเลสเตอรอลในเนื้อติดมันชนิดอื่นด้วยซ้ำไป3เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะซึ่งในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นับว่ามีปริมาณไขมันน้อยกว่าอัลมอนด์ไม่มีคอเลสเตอรอลอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันมะกอกซึ่งกรดโอเลอิกนี้จะช่วยลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงนอกจากนี้นะคะยังพบแมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงหัวใจวายใครที่อยากมีหัวใจแข็งแรงก็ต้องทานมะม่วงหิมพานต์ค่ะต่อไปนะคะ4เมล็ดงาดำใครที่อยากให้ระบบการทำงานของหัวใจเป็นปกติแข็งแรงดีต้องหันมาบริโภคงาดำเพราะว่างาดำสามารถป้องกันเส้นเลือดแข็งแรงช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกสามารถลดคอเลสเตอรอลไขมันสะสมในหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้หัวใจทำงานเต็มที่ซึ่งในงาดำนะคะก็ยังมีธาตุทองแดงที่ช่วยต้านการอักเสบได้ช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะคือปลาทะเลอาหารไขมันดีแหล่งรวมโอเมก้า3ชั้นดีโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกในเขตหนาวที่พบกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3สูงกว่าปลาจากแหล่งน้ำจืดมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองระบบประสาทการทำงานของระบบหลอดเลือดหัวใจและสายตาช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือดได้ดีลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองนะคะแล้วก็ยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
5: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิลๆ
3: ตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
5: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ

ันธุ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียด

0: น้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท

0: ปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิน
2: ประเพณียี่เป็ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
2: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ขายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสี

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจ

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำเสนอตำราฝนหลวงพระราชทานแก้ปัญหาภัยแล้งและหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืนนายภัยจิตเขากล้ารองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในฐานะผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยถึงการนำคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนเวิร์กช็อป on weather modification science and emerging technologies 2026ณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าเพื่อยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศในภูมิภาคผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่ระบบตรวจวัดบรรยากาศแบบจำลองพยากรณ์อากาศทางคณิตศาสตร์การศึกษาวิจัยฟิสิกส์ของเมฆและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้านภัยแล้งหมอกควันข้ามแดนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ฝ่ายไทยได้เข้าร่วมนำเสนอรายงานประเทศ Country Report ในหัวข้อ Weather Modification by Royal Rainmaking Technology in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานความก้าวหน้าด้านงานวิจัยตลอดจนบทเรียนจากการรับมือกับสภาวะแปรปรวนทางภูมิอากาศในประเทศไทยนอกจากนี้ในช่วงการประชุมรอบโต๊ะกลมอาเซียนอาเซียน Roundtable on Weather Modification Cooperation กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์การดัดแปลงสภาพอากาศอาเซียนในอนาคตโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฝนเมฆอุ่นและเมฆเย็นตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus
4: อลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
1: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้ว

ได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัศทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านได้แก่การเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนสร้างรายได้บล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNAและนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณ B2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
8: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ่งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่วิดีโอ92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: นี้ทันไหมคะ
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

Station Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวราวุธร่วมประชุมบอร์ด BOI ไฟเขียวกรอบทิศทางใหม่เน้นส่งเสริมการลงทุนตอบโจทย์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยึดแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกดันกลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบอร์ด BOI โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายภัสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายนฤทธิ์ทศธีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกจุดแข็งศักยภาพและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยทางด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบภายในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานรัฐเอกชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศและพร้อมสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ที่ประชุมยังได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการจาก15บริษัทเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทและมีแผนจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนครอบคลุม4กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่อาหารสัตว์จำนวน2โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 8,800 ล้านบาทยานยนต์และชิ้นส่วนจำนวน3โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 4,300 ล้านบาทอาหารแปรรูปจำนวน2โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 24,300 ล้านบาทรวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน10โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 83,900 ล้านบาทโดยโครงการในระบบ Fast Pass มีการลงทุนเกิดขึ้นจริงแล้วกว่า 21,000 ล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงให้กับคุณๆค่ะวันนี้ดีนิดนึงที่หลายคนได้นั่งทานข้าวที่บ้านไม่ค่อยได้ไปทำงานกันแต่มีบางท่านอาจจะต้องทำงานอยู่ก็ยินดีต้อนรับนะคะสุขสันต์วันเสาร์ด้วยวันนี้มีจอห์นนี่ทิวลาสันเริ่มต้นทักทายคุณๆกับเพลง Pledging My Love นะคะต่อด้วยจอห์นนี่ฮอร์ตันกับเพลง The Mansion You Stoleยูโซนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งในบรรดาเพลงรักซึ้งๆนะคะที่จอห์นนี่ฮอร์ตันได้ร้องไว้นะคะปกติก็จะเป็นเพลงตำนานอาก้าต่างๆนะคะเพลงออกไปรบเพลงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเพลงรักก็มีอยู่ 2-3 เพลงที่ยอดนิยมนะคะ Beautiful Sound อยู่ตรงนี้กับคุณพร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนดึกๆ 3-4 อะไรอย่างนั้นนะคะก็ทำเอาชุ่มฉ่ำไปเลยเช้านี้ก็เลยครึ้มๆแต่ว่าภาคเหนือเราไม่แน่ใจรายงานพยากรณ์อากาศฝนจะมีทางตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้น้ำจะท่วมน้ำป่าจะไหลหลากนะคะฝนจะตกหนักรวมทั้งบรรยากาศทั่วไปนะคะแต่ว่าภาคเหนือของเรากรมอุตุไม่ได้เตือนมาเรื่องว่าจะมีฝนหนักอีกหรือเปล่าแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้ไว้ใจไม่ค่อยจะได้เพราะว่าช่วงบ่ายๆค่ำๆฝนมักจะมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดี๋ยวนี้สังเกตไหมคะว่าเมฆมาต่ำๆเมื่อไหร่ฝนจะตกทันทีอาจจะไม่มากนักอาจจะแบบสัก10นาที15นาทีก็หมดแต่ตกแรงนะคะเตรียมตัวพร้อมรับฝนที่มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สบายๆในหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวกันแล้วโปรดคนบ้านเราหมายถึงคนพื้นบ้านก็บอกว่าให้ทานแกงส้มดอกแคจะช่วยขจัดช่วยไม่ให้มีอาการเจอปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ต้นหนาวแล้วก็อาจจะมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดต้นฤดูหนาวนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะความเชื่ออันนี้อาจจะคลายๆไปแต่ลองแกงส้มดอกแคสักวันหนึ่งเพื่อจะช่วยขจัดอาการเป็นไข้ต้นฤดูที่เปลี่ยนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าใครตื่นเช้าคงได้สัมผัสอากาศเย็นตอนเช้าๆสัก 5:00 นเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคะก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านเราเกิดขึ้นในช่วงจะเข้าจะออกพรรษาอยู่เดือนหน้านี้แล้วนะคะก็อยู่ตรงนี้กับคุณไปจนถึงเที่ยงวันแวะวันเสาร์ของเราก็จะมีเพลงยุคซิกซี่มีโอดีสแบบนี้ด้วยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอน ร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงของจอห์นนี่เบอร์เน็ตซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ออกมาในปี1960นู่นแล้วค่ะชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มก็คือ Dreamin' นั่นเองค่ะจังหวะน่าฟังแล้วก็ความหมายก็ดีน่ารักน่ารักฟังเพลินๆจอห์นนี่เบอร์เน็ตกับกูซองกูดเมมโมรีวันนี้ Dreamin'

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: ังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟลชเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อน มือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่บ๊อบบี้ดาร์ลินค่ะกับเพลง Beyond the Sea เพลงยอดนิยมที่เขาสร้างออกมาเป็นเพลงแจ๊สเพลงแรกที่ร้องเลยนะคะ Beyond the Sea นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของมาร์ตี้โรบินค่ะเพลง Red River Valley นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Johnny and the Hurricane เพลง Red River Rock ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงยอดนิยมของเขาทั้งสองคนทั้ง Marty Robbins แล้วก็ Johnny and the Hurricane ค่ะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้ได้มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะเราก็จะมีข้อคิดดีๆปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะ Beautiful Sound Code วันนี้คนที่มองโลกในแง่ดีคือผู้ที่ค้นพบโอกาสในความยากลำบากทั้งสิ้นส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายคือผู้ที่ค้นพบความยากลำบากในทุกโอกาสBeautiful Soundขอให้คุณมีความสุขในการทำงานบ่ายวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ SFTS หรือโรคไข้เห็บสุนัขเตือนอย่าประมาทภัยเงียบจากเห็บสุนัขศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำหรือไข้เห็บสุนัขพบได้ในประเทศจีนในจีนพบไวรัสอุบัติใหม่เพิ่มอีกที่ทำให้เกิดโรคอาการเดียวกันโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำมีสาเหตุจากเห็บโดยเฉพาะในบ้านเราเป็นเห็บสุนัขไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่รู้จักกันมานานกว่า15ปีแล้วพบมากในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีสาเหตุหลักมาจากเห็บในประเทศจีนเกิดจากเห็บเขายาวเป็นเห็บของกวางหรือสัตว์ป่าแต่สำหรับบ้านเราในประเทศไทยสาเหตุสำคัญคือเห็บสุนัขสีน้ำตาล Brown Dog Tick ที่เรารู้จักกันดีทีมของเราที่ศูนย์ได้ทำการศึกษากันนานกว่า7ปีและมีการรายงานมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ในประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น53รายและเสียชีวิต5รายเกิดจากไวรัสใน Family Fenovididae Anginus Bandavirus พบได้ทุกภาคของประเทศไทยทำให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุหรือมีภูมิต้านทานต่ำและโรคเรื้อรังอาการสำคัญของโรคคล้ายไข้เลือดออกจะมีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำในรายที่รุนแรงจะมีการทำงานของอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้โรคนี้นำโดยเห็บสีน้ำตาลที่พบได้ทั่วไปในสุนัขของประเทศไทยสิ่งที่สำคัญการติดต่อมายังคนนอกจากเกิดจากเห็บกัดโดยตรงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องพึงระวังไว้ในการจับเห็บจากตัวสุนัขมาบี้หรือกดให้ตายด้วยมือเปล่าก็จะสัมผัสโรคได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและในการเลี้ยงดูสุนัขคนหมั่นคอยดูว่ามีเห็บหรือให้ยาป้องกันเห็บอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในปัจจุบันมีการเลี้ยงสุนัข กันมากสุนัขอยู่ในบ้านและบางรายอาจจะนอนด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ข่าวกันนะฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่ายของวันเสาร์แดดแรงๆแต่เมื่อคืนได้ข่าวว่าในตัวเมืองนี้ฝนตกหนักเลยไม่ใช่เมื่อคืนสิประมาณสักตีสองตีสามได้นะคะนี้เท่าที่เห็นก็คืออากาศค่อนข้างเย็นเหมือนพยากรณ์อากาศบอกเลยว่าเราจะเริ่มสัมผัสลมหนาวกันในตอนเช้าๆแม้จะมาแป๊บเดียวแต่ก็ยังดีนะแล้วก็อยู่ไม่นานด้วยเพราะว่าจะหนาวจนถึงพรุ่งนี้ก็คือวันที่13กันยายนนั่นเองค่ะเราพบกันบ่ายของวันเสาร์12กันยายน2569แม้เดือนนี้จะมีเพียงแค่30วันแต่จะบอกว่าเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็ที่สำคัญมี5สัปดาห์แบบเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะอาจจะเหนื่อยนิดนึงสู้ๆกันละกันแน่ส่งแรงใจส่งกำลังใจดีๆผ่านเพลงเพราะที่นี่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นกับงานของ Adele เพลงนี้กับ Hello นะคะงานของ Lady Gaga กับ Always Remember Us This Way และ Passenger Ed Sheeran ด้วยกับ Let Her Go ค่ะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลินๆกันไปแล้วก็ที่แน่ๆก็คือช่วงนี้แดดค่อนข้างร้อนแรงมากๆเลยทีเดียวซึ่งอากาศอาจจะแตกต่างจากตอนเช้าเพราะฉะนั้นใครอยากจะสัมผัสความเย็นๆชิลๆสบายๆตื่นเช้าๆขึ้นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช้าๆเบาๆกันก่อนเนาะ

นจาคริกนิวิทเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ7 days นะคะและนี่คือ Saturday วันเสาร์ของเราด้วยค่ะเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนก่อนนั้นมีอดัมลาวินกับ Lost Star นะคะจาก Modern 5บ่ายโมงกับอีประมาณ31นาทีจะเป็นวันหยุดวันทำงานวันไหนก็ต้องใช้รถและเดินทางกันนะคะช่วงนี้ในโซนของสายใต้แถวๆโซนแยกเสมิงเนี่ยก็มีการปรับวงเวียนใหม่ด้วยคุณผู้ฟังเริ่มวันนี้ตอนเช้าออกจากบ้านมายังใช้แยกนี้ปกตินะแต่ว่าหลังจาก9โมงกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจรบริเวณ4แยกเสมิงจุดตัดทางหลวงหมายเลข121กับหมายเลข108เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนการจราจรเป็นวงเวียนขนาดใหม่เลยทีเดียวนะแล้วก็ใหญ่มากพร้อมเพิ่มแล้วก็ขยายจุดกลับรถ4จุดด้วยกันทางหลวง108ปากซอยหมู่บ้านขุนเสนะคะแล้วก็มีทางหลวง121บริเวณโรงพยาบาลสัตว์เล็กแล้วก็มีทางหลวง108ปากซอยหมู่บ้านเหมืองกุงค่ะแล้วก็มีทางหลวง121บริเวณหน้าปั๊มพีทีชาวหางดงสันปะตองใครใช้เส้นทางนี้ก็อย่าลืมระมัดระวังแล้วก็ดูป้ายต่างๆนานาให้เรียบร้อยกันละกันนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นเสาร์ที่ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่วันจันทร์นี่แหละรู้เรื่องแน่นอนว่าจะติดหนักแค่ไหนวางแผนแล้วก็ออกจากบ้านให้เร็วยิ่งขึ้นสมับส่วนนี้กันละกันนะคะอยู่ที่กันชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับโตโยต้าเชียงใหม่ส่งต่อความสุขดีให้กับลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ส่งต่อที่นั่งนิรภัยส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กไทยค่ะ Toyota เชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาร์ซีทที่ไม่ได้ใช้แล้วภายใต้โครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนะคะที่นั่งนิรภัยที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อหมุนเวียนใช้ให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนได้ยืมใช้งานโดยที่มีคิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องของการทางสำหรับเด็กๆถ้าเกิดนั่งรถไปด้วยนะนั่งคาซีทปลอดภัยกว่าแน่นอนนะคะบริจาคได้ค่ะที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2570นะคะซึ่งผู้บริจาคจะรับของขวัญแทนคำขอบคุณจากโตโยต้าถนนสีขาวด้วยสอบถามเพิ่มเติมติดต่อประสานงานได้ที่คุณสมปอง0647268621นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไทยบนท้องถนนด้วยกันกับโครงการของโตโยต้ากับโครงการของโตโยต้านิรภัยสำหรับเด็กคาซีดันเองค่ะคุณผู้ฟัง100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะเงินจากเดโพซิตแคชดอค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถ

0: ร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

ม้จะเป็นวันเสาร์แต่ความง่วงนี่ไม่ได้เว้นวันเลยเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ก็ว่าง่วงละฝ่ายวันเสาร์เวลาทำงานของคุณผู้ฟังหลายท่านเพราะส่วนใหญ่ยังทำงานจันทร์ถึงเสาร์อยู่ก็ยังมีง่วงอยู่ต้องสู้กับตัวเองเต็มที่เลยนะกาแฟน่าจะช่วยได้อยู่นะน้ำเย็นๆก็ชื่นใจเพราะแดดค่อนข้างแรงมากๆเลยนะเพลงสนุกก็ช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟัง Westlife เพลงนี้กับ Uptown Girls รวมไปถึง One Direction ด้วยกับ Mix กับ What Makes You Beautiful นะฮะบ่ายโมงกับอีกประมาณ47นาทีค่ะช่วงนี้สิ่งที่หลายคนดูกันเยอะมากคือซีรีส์แนวตั้งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีหลายประเทศที่เขาทำอย่างไทยเราก็มีซีรีส์ AI อย่างเงี้ยไทยก็มีฝรั่งก็มีจีนนี่ต้องบอกว่าล้ำมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็มีฝากเตือนมานะคะว่าสายดูซีรีส์แนวตั้งต้องระวังมีพ่อมีแม่มีเพื่อนบอกกันให้ด้วยกันละกันค่ะว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาจะมาแบบสั้นๆสั้นๆแล้วก็ให้เรากดดูเรื่อยๆนั่นเองนะดูเพลินๆกำลังค้างตอนสำคัญเจอลิงก์ให้กดดูต่ออย่าเพิ่งใจร้อนค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะหลอกให้สมัครสมาชิกต้องเสียตังค์ต้องโหลดแอปนะหรือว่าอาจจะมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเรื่องการเงินก่อนเสียทั้งเงินทั้งข้อมูลต้องระมัดระวังค่ะทางที่ดีดูผ่านแอปที่น่าเชื่อถือแล้วก็อย่ากรอก OTP ผ่านลิงก์แปลกๆเด็ดขาดแล้วก็แน่นอนนะคะว่าดูแล้วเนี่ยต้องพักสายตาบ้างนะเพราะว่ามันมาพร้อมกับการใช้เวลาในการดูเพราะว่าเขาไม่ได้มาแค่10ตอน20ตอนบางเรื่องเนี่ยปาเข้าไป30 40 50คือดูทั้งวันดูกันฉ่ำกันเลยทีเดียวตาของเราก็อาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะเพลงใหม่ของ Elite Greeting เพลงนี้ค่ะ For Your Entertainment

ลิซ่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับสวัสดีค่ะนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นไวรัลในเป็นกระแสที่หลายๆคนเต้นตามกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ดีต่อบ้านเรานั่นคือการโปรโมทเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆของลิซ่าด้วยกับสวัสดีค่ะนั่นเองนะคะก่อนนั้นมี For Eve ด้วยกับ See Keep a Secret ค่ะและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจะบ่าย2แล้วด้วยนะคะไปพร้อมกับเพลงนี้ของ Gustavo ค่ะบาลาดาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่น5ข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอท.เปิดเผยว่าสอท.ได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลไบโอแมสเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบครองขายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

0: วายว่าเขาไม่เอาที่เขาเข้ามาคุยด้วยเขาอาจจะแค่เหงาเฉยๆก็ได้อาณาก็อย่างน้อยก็มีคนคุยด้วยนะเสียงของอีวรันทรค่ะและได้นิตยาบุญสูงเทินมาฟีเจอริงด้วยจำไว้ในเวอร์ชันนี้นะคะจ้าอีก่อนนั้นกับลืมไปหรือเปล่าและเอฟิโรเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ใบ2กับ20นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงพราเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานวันเสาร์ชิลๆนะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: Up เสียงของพิมพ์ทิติยากรเพลงนี้บ้างกับทิงค่ะเพลงเก่านำมาร้องใหม่ได้พอดีนะคะ

ชื่อมั่นตัวเองเข้าไว้ว่าต้องผ่านไปได้สักวันนึงนะคะอาจจะมีวันที่ออนแอร์มีวันที่เราแข็งแรงมีวันที่เราเจอกับเรื่องแบบเยอะแยะมากมาย1วันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริงคุณผู้ฟัง Enjoy Play วันที่ออนแอร์เหนื่อยๆก็พักบ้างนะคะปามี่กับห้องสี่มุมซ้ายและพิมพ์ทิติยากรกับชิ้นงานเก่าของ The Outsider แล้วก็รวมไปถึงเพลงเก่าที่พี่แหม่มพัชรีดาเคยร้องไว้ด้วยนะคะบ่ายโมงกับ32นาทีส่งท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงหวานๆผลิบานทั้งใจจากบิวมีลืนและสยามโมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

ปล่อยให้รอนานๆอย่างนี้เลยนะคะในสไตล์ของซินเดอเรลล่าต้นฉบับดั้งเดิมนี่ออกแนวแบบหวานๆอ่อนๆ นิดนึงนี่ก็อ่อนอยู่นะแต่ว่าเป็นลักษณะแบบอ่อนแบบร็อกๆอะไรประมาณนี้ไงจาก Good Mood เพลงนี้กับ Miss Call นะคะมี Miss Call เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ส่วนจะเป็น Miss Call ของเบอร์แปลกๆซึ่งก็ไม่รับแน่นอนนะคะแต่สมัยนี้ต้องดูให้ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์แปลกๆมันเนี่ยจะเป็น Rider อาจจะเป็น Messengerหรือว่าจะเป็นคนส่งของก็ได้ลองรับดูกันละกันค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายที่เราต้องการก็ปฏิเสธกันไปเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ก็ใช้เบอร์โทรนี่แหละบางทีก็สุ่มๆโทรมาขายประกันบ้างชวนทำโน่นทำนี่บ้างก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะสลับคิสก่อนนั้นด้วยกับไม่มีที่ยืนค่ะใบ2กับ47นาทีมาถึงศิลปินใหม่บีบีเลชเพลงนี้บ้างกับ Happy Birthday ค่ะ

จากปันเพลงนี้ค่ะคุณฟังขอแค่นี้ไม่ได้ขอมากมายก็ในนั้นยันของ BB Race ด้วยค่ะ Happy Birthday นะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะฟังเพลงกันไปทำงานกันไปสำหรับบางท่านกันด้วยค่ะและก็ฝากสำหรับท่านที่มีอาการปวดเพราะว่าแต่ละวันนี้ต้องยกของบ้างต้องทำโน้นทำนี่มาดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวและเรื่องกระดูกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะดูแลทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปิดิกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยนะคะรวมไปถึงการรักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมการบาดเจ็บจากกีฬาอุบัติเหตุหรือปัญหาการเคลื่อนไหวในทุกช่วงวัยค่ะทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการรักษาเพราะเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมั่นใจได้ในทุกก้าวของชีวิตด้วยทีมแพทย์และ

ดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0532000002ต่อ12กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใครๆก็ใกล้หมอค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะงานจากบีนค่ะและ Just My นี่ค่ะกลับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนจากอิรักโจมตีกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.com chingmeradio.com.
18: You're listening. 92

ความชอบของแต่ละคนเนี่ยบางทีคนดีๆเราก็ไม่ชอบเราไปชอบอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็ห้ามใจยากอยู่นะแต่เลือกเองกับมือไงเวลาพลาดมาหรือว่าเวลาที่ผิดหวังมาก็ต้องทำใจยอมรับกันไปซีซั่น5เพลงนี้เลือกเองกับมือนะคะก่อนนั้นงานของ Chilly Bird ถ้าเราเจอกันอีกและ Three Man Down กับเพลงรักค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับช่วงบ่ายของเราแสงแดดก็แข็งแรงเหลือเกินนะเวลานี้นะออกแดดนี่ช่วงนี้อย่าลืมใส่กันดงกันแดดแล้วก็เลี่ยงนิดนึงกันละกันค่ะเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงมากๆจริงๆนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยแม้จะเป็นวันพักผ่อนวันทำงานก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองมากๆและใครที่ขับรถไปแถวๆหน้าวัดโลกโมลีได้ข่าวรถติดมากเลยนะคู่เมืองด้านนอกเหมือนจะมีการทำถนนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลาเยอะๆกันละกันนะคะชั่วโมงที่3แล้วค่ะครึ่งแรกฟังเพลงไทยและเดี๋ยวครึ่งหลังมีเช่นสองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยแบมแบมและณเดชน์กับ Ready for More ค่ะ

่อให้ใครไม่รักต่อให้ใครไม่สนใจแต่ฉันยังสนใจเธออยู่นะยังอยู่ในความทรงจำดีๆแล้วก็อยู่ในความรักเสมอๆอยู่ในสายตาเสมอว่าอย่างนั้นเถอะนะอีกหนึ่งเพลงของB5 นั่นเองค่ะต่อให้ใครไม่รักแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของก้าวหน้ากิติพัทรที่ร้องไว้แอลลี่ก่อนในนั้นกับผ้าชนะงานเก่าของ Triumph Kingdomและลิปตากับเอิร์ลด้วยนะคะก็เดี๋ยวฟังบ่าย3กับ33นาทีค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ฟังเติมความสุขและสีสันให้การเดินทางคุณราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆนะคะจะเดินทางทั้งทีก็ต้องพร้อมค่ะคุณผู้ฟังเช็คยางกันก่อนนะเพราะว่าเรื่องของยางสำคัญเสมอเจอฝนตกถนนลื่นนี่แหละนะคะยึดกดถนนได้ดีไหมวิธีการเช็คยางเบื้องต้นค่ะที่โตโยต้านำมาฝากกันก็คือการเช็คความดันลมยางให้ได้ตามมาตรฐานนะคะเช็คดอกยางด้วยค่ะดอกยางต้องไม่ต่ำกว่า4มิลแล้วก็เช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีค่ะปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางนะคะวันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ของเราทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะบาชาเต้ค่ะกันจากพร็อกซี่เพลงนี้

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh Refill the music

ี้ครบเครื่องเลยค่ะทั้งหนุ่มๆสาวๆมากันครบเลยนะคะเพลงสนุกทั้งนั้นจะได้คุณได้ฟังให้คุณได้ฟังแบบไม่ง่วงเกินไปตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะซุปเปอร์จูเนียร์เพลงนี้กับ Expert Mode ค่ะก่อนนั้นงานของ TWS กับ Overdrive นะคะส่งท้ายด้วย Tracer เพลงนี้แล้วกันกับบอมนะคะเจอกันในที่5โมงค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FMขอบคุณทุกการติดตามนั่งกันด้วยกันมา3ชั่วโมงละนั่งต่อยาวๆไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM กันต่อนะคะเดี๋ยว5โมงเจอกันค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยโอนเงินทำบุญให้วัดเลี่ยงบัญชีส่วนตัวตัดช่องทางมิจฉาชีพตำรวจสอบสวนกลาง CIB ขอแจ้งเตือนพุทธศาสนิกชนก่อนโอนเงินร่วมทำบุญหรือบริจาคเงินให้กับวัดใดก็ตามควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งโดยให้โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดที่ลงทะเบียนรับบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกลุ่มสรรพากรเท่านั้นทั้งนี้หากพบการเชิญชวนให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพระภิกษุบุคคลธรรมดาหรือมูลนิธิอื่นใดแทนบัญชีวัดแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ก็ตามขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนโอนเงินเพราะเงินบริจาคที่ท่านตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอาจถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยไม่รู้ตัวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความชื้นในช่วงฤดูฝนหลายคนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าแม้นโควิด-19ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง608ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหากติดเชื้ออาจจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะยังมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียดังนั้นประชาชนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการ DMH ได้แก่ D distancing เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วย M mask wearing สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัดและ H hand washing ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ควรดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมนะคะใครที่มีอาการป่วยควรจะป่วยพักลดใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการสุดต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: คนที่ทำงานแล้วหายใจเป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่คนที่มีความสุขนะหรอกเพราะนั่นจะสร้างสภาพบังคับให้เขาต้องมุ่งกอบโกยเป็นสำคัญและสะท้อนความเห็นแก่ตัวให้ปรากฏได้เสมอแต่คนที่ทำงานได้เงินไม่มากแล้วมีความสุขดื่มด่ำไปกับผลงานของตนเองด้วยย่อมมีชีวิตชีวามีเป้าหมายที่สูงส่งและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งบริการจากมีโชคพลาซ่าจะส่งด่วนให้ทันใจในบริการพัสดุด่วนตามมาค่ะมีโชคพลาซ่าขอเชิญใช้บริการนะคะไม่ว่าคุณจะส่งของเล็กหรือใหญ่พร้อมจัดส่งให้ถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยจากแฟลตภายในมีโชคพลาซ่า
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่การเวลา
6: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลา
7: คราฟช็อกโกแลต
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟ2ทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญเที่ยวงานเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเรามาร่วมเสพงานศิลป์สัมผัสวิถีชุมชนและปลุกชีวิตชีวาให้ย่านเก่าช้างม้อยไปด้วยกันพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือนิทรรศการภาพถ่ายเสวนาทิศทางเมืองและร้านค้าชุมชนแสนอร่อย11กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึง2ทุ่มที่ถนนคนเดินชุมชนช้างม้อยเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมฟรีนะคะจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับชุมชนช้างม้อยตั้งแต่เวลาบ่าย4โมง11กันยายนนี้เปิดโซนร้านค้าเวิร์กช็อปและนิทรรศการบ่าย5โมงมีพิธีเปิดและการแสดงชุมชนหลังจากนั้นร่วมพูดคุยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเรา 18:15 นการแสดงชุมชนชุดพิเศษและเชิญร่วมทำเวิร์กช็อปชมศิลปะและช็อปตามอัธยาศัยค่ะ
4: Your happiness, our happiness, Mass FM

ที่จะใช้ชีวิตของคุณไปกับความคาดหวังของผู้อื่นหรือลอกเลียนความสำเร็จของใครลองถามตัวคุณเองดูซะก่อนนะคะว่าคุณเกิดมาเพื่อทำเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดเบิร์กฮาร์ดค่ะเขาใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตว่าเขาอยากจะทำงานอยู่บนรางรถไฟในตอนที่เป็นวัยรุ่นอาชีพแรกก็คือเขาเป็นช่างซ่อมรางรถไฟหลังจากนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานห้ามล้อเสมียนและผู้ช่วยช่างเครื่องหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเขาก็ได้กลายมาเป็นพนักงานฝ่ายบริการส่วนหน้าของ Wabash Railroad เพื่อนร่วมรุ่นของเขาต่างบอกว่าเขาเสียสติหลังจากที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการรถไฟมากว่า20ปีเอ็ดเวิร์ดก็ตัดสินใจที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อระบบรถไฟท้องถิ่นกลุ่มของเขาซื้อรถไฟสายวิสคอนซินเซ็นทรัลและเริ่มที่จะขายหุ้นในปี1991ถึงแม้ว่าบริษัทขนส่งโดยรถไฟต่างๆจะประสบกับปัญหามากมายแต่รถไฟวิสคอนซินเซ็นทรัลของเอ็ดเวิร์ดนั้นยังคงทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องค่ะและหุ้นของบริษัทก็เติบโตขึ้นกว่า15เท่าในช่วงระยะเวลา10ปีถึงแม้ว่าวิสคอนซินเซ็นทรัลจะมีภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมรถไฟเก่าแก่แต่หนึ่งในนักลงทุนที่ร่วมลงทุนกับบริษัทก็คือผู้ก่อตั้ง Microsoft อย่างบิลเกตส์ค่ะสำหรับเอ็ดเวิร์ดนะคะความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับระบบการคมนาคมโดยรถไฟนั้นเขาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษสุดค่ะเขาฝากบอกด้วยนะคะว่าจงอย่ากลัวที่จะเดินตามความฝันมิเช่นนั้นคุณจะยังหลงเหลือสิ่งใดอีก

0: มือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มองที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: ถูกจริง
5: ประทับใจ
4: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหียสาขาสี่แยกแม่เหียสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
4: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IGAn education beyond tomorrow.
5: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
5: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
4: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
5: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิ ชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
6: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: Mass FM
1: คุณผู้ฟังคะ สมาธิ ไม่ใช่แค่ความสงบแต่มันคือตัวขยายอายุของ DNA จริงๆเลยค่ะทำไมคนที่ฝึกสมาธิจึงดูเด็กวิทยาศาสตร์มีคำตอบในระดับโครโมโซมค่ะหลายคนคิดนะคะว่าสมาธิแค่ช่วยให้จิตสงบแต่ความจริงลึกกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ค้นพบค่ะว่าสมาธิส่งผลต่อเทโลเมียร์ซึ่งก็คือปลายของโครโมโซมที่ทำหน้าที่เสมือนกับฝาครอบกันศึกของ DNA นั่นเองค่ะเมื่อเรามีความเครียดเรื้อรังเทโลเมียร์จะหดสั้นลงทุกวันทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายแก่เร็วป่วยง่ายนะคะงานวิจัยพบค่ะว่าคนที่ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเทโลเมียร์จะยาวขึ้นหรือว่าหดช้าลงมากค่ะเช่นงานวิจัยของดร.อลิสเบธแบล็กเบิร์นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลพบค่ะว่าการฝึกสติวันละ 10-15 นาทีส่งผลต่อระดับเทโลเมเรสก็คือเอนไซม์ที่ป้องกันเทโลเมียร์คนที่ฝึกสมาธิที่มีระดับเทโลเมเรสสูงกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญแปลตรงๆก็คือสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เซลล์ไม่เสื่อมง่ายนั่นเองนะคะร่างกายก็จะไม่เสื่อมง่ายจะมีเวลาซ่อมแซมตัวเองได้มากขึ้นค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือย้อนวัยจากภายในจริงๆนะคะเราอาจจะตามหาครีมหน้าเด็กแต่ลืมไปว่าความนิ่งในจิตใจต่างหากค่ะคือสูตรลับอายุยืนที่เซลล์เข้าใจได้ค่ะ
0: Mass FM
2: Mass FM
0: Mass FM

0: ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์

0: ากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
1: ่จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
1: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
0: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
0: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
1: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนมนนมสด
3: Mass FM Your happiness

0: เสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vanilla บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vanillaจาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
1: โรงเรียนอะไรเหรอคะพ่อ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบมีสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
1: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
5: Mass FM
1: เราเกลียดบางคนเพราะเราไม่รู้จักและเราจะไม่มีทางรู้จักเพราะว่าเราเกลียด We hate some persons because we do not know them and we will not know them because we hate them.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอุบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเดียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

่ะคุณผู้ฟังเจอกันรอบเย็นนะคะ17:14 น. 2เพลงเริ่มต้นกับแอมสวรรค์ลีลาบุตรนะคะครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะก็ว่าสันโทชติกุลก่อนนั้นกับพบกันครึ่งทางประมาณว่าหยุ่นหยวนกันละกันพบกันแค่ครึ่งทางกันละกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนั่นเองค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะคะมีเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยในทุกเย็นของเราแบบนี้วันเสาร์ก็จะฟังเพลงที่ออกแนวมีจังหวะเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นเพลงสนุกเพลงแดนซ์อะไรมากมายเพลงสนุกก็มีแหละเดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ก็ให้จังหวะมันคึกๆมานิดนึงกันละกันนะคะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์แล้ววันพักผ่อนของหลายๆคนที่จะได้อยู่บ้านกันแบบสบายๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังได้พักบ้างก็ดีนะเหนื่อยจากการทำงานกันมาตลอดทั้งกี่วันละ5วัน6วันได้ซ้ำไปเพราะว่าบางคนนี้ทำงานจันทร์ถึงเสาร์กันเลยทีเดียววันหยุดวันอาทิตย์1วันก็อยากจะพักกันให้เต็มที่ค่ะฝากดูเส้นทางบริเวณแจ่งหัวลินคู่เมืองด้านนอกกันด้วยมุ่งหน้าถนนมณีนพรัตน์ผ่านหน้าวัดโลกโมลีเมื่อกี้ดู TikTok วัดโลกโมลีเขาแจกไข่คุณผู้ฟังไม่รู้เป็นไข่ต้มน่าจะเป็นไข่ต้มแหละก็แจกสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านหน้าวัดก็แวะรับไข่ต้มจากพระอาจารย์ที่หน้าวัดโลกโมลีได้แต่โซนนั้นค่ะกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีการจราจรติดขัดอย่างหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีการปรับผิวถนนส่งผลให้มีการจราจรสะสมยาวใช้รถใช้ถนนฝากเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวใช้ทางลัดซอยอื่นได้ก็ลองดูกันละกันนะคะฟังเพลงด้วยกันกับชั่วโมงยามเย็นของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะNicotrio นะคะไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หาย

นี้เรียกว่าดีหรือเปล่าดีจริงๆหรอประมาณนั้นนะคะอ๋อเหรอค่ะเรียนจากใหม่เจริญปุระสาท่ากับเหรอคำเดียวนะคะและนี่คอทริโอไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หาย17นาฬิกา27นาทีกับช่วงเย็นของวันเสาร์ฟังเพลงด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสำหรับท่านที่หิวอยู่ในตอนนี้การได้กินของอร่อยนี้ถือว่าเป็นหนึ่งความสุขที่เราควรจะให้กับตัวเองมากๆเลยนะนอกเหนือจากกินคนเดียวแล้วเนี่ยอาจจะเหงาๆชวนเพื่อนไปปาร์ตี้หรือว่าจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวด้วยกันนี่ยิ่งเอนจอยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการได้ทานของอร่อยกับคนที่เรารักเนี่ยคือความสุขอย่างหนึ่งวันนี้แวะได้กับท่าชินชมจันทร์พลัสไม่มีฝนด้วยอากาศดีแบบนี้แวะไปจัดเลยค่ะคุณผู้ฟังกุ้งหอยปูปลาจัดมาครบเลยทีเดียวเน้นเลยนะคะเพราะว่าเราคัดสรรวัตถุดิบจากทะเลให้คนได้ทานกันอย่างเต็มที่เต็มอิ่มนะคะกับค่ำคืนสบายๆของวันเสาร์ที่เชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันและนั่งทานข้าวซีฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังคัดสรรวัตถุดิบที่มาพร้อมกับความอร่อยทุกจานสะท้อนถึงความพิถีพิถันในการให้คุณได้ทานอย่างมีความสุขที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดด้วยนะคะเมนูพิเศษของทางร้านทั้งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะคะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะกุ้งต้มยำกุ้งกุ้งอบวุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆนะคะแล้วก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็มีอื่นๆเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดและอื่นมากมายสำหรับท่านที่กำลังมองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงเล็กๆเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ของครอบครัวก็สามารถใช้บริการได้เลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานบรรยากาศสนุกคล้ำพร้อมกับอาหารเมนูอาหารทะเลสดใหม่เลี้ยงขนาดใหญ่สังสรรค์เต็มรูปแบบงานเลี้ยงเกษียณต่างๆนานาซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลเกษียณด้วยมองหาสถานที่ดีๆแบบนี้แวะได้เลยค่ะนั่งทันเข้าชิวๆฟังเพลงเพราะๆและที่สำคัญที่จอดรถเยอะด้วยยินดีให้บริการเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเหลียวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา0635251719นะคะ0635251719ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebookและ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสและอย่าลืมแวะไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกเมนูกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเงินข่าวของตินาค่ะเพลงนี้พลิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายไปเลยพลิกล็อกจากตินาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

พี่เบิร์ดสักอย่างนะคะไม่ใช่เป็นเพลงช้าเพลงเร็วพี่เบิร์ดนี่คือสุดยอดของที่สุดจริงๆนะToo much, so much, really much ค่ะก่อนนั้นมีงานของตั้มสมประสงค์ด้วยกับต้องดีกว่าเก่าทำอะไรก็ต้องให้มันดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปอ่านเจอข่าวนี้มาต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็แหวกแนวที่สำคัญนะคะมาบ้านเรานี่รับรองรวยแน่นอนญี่ปุ่นเขามีการจัดแข่งนอนชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านเยนทีเดียวค่ะซึ่งคนที่รักการนอนต้องบอกเลยว่าอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวญี่ปุ่นเขามีการจัดแข่งขันว่าใครจะนอนได้คุณภาพที่สุดนะต้องเป็นการนอนที่คุณภาพโดยจะวัดจากคะแนนของการหลับลึกความเร็วในการหลับด้วยและรวมไปถึงในช่วงระหว่างการแข่งก็จะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เป็นสิ่งรบกวนแทรกเข้ามาป่วนในการแข่งขันด้วยค่ะซึ่งงานนี้ใครที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดก็จะได้รับอันดับที่1พร้อมคว้าเงินรางวัลไปอยู่ที่ 2.22 ล้านเยนหรือประมาณ 470,000 บาทเลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะยังมีรางวัลพิเศษเช่นรางวัลคนที่นอนหลับได้ลึกที่สุดและรางวัลสำหรับคนที่นอนท่าแปลกแหวกแนวที่สุดด้วยคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่ไม่ได้แค่การหลับอย่างเดียวนะต้องเป็นการหลับที่มีคุณภาพคือหลับแบบลึกๆอะไรประมาณเนี้ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะยุคนี้สมัยนี้คนเราให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการนอนน้อยเหลือเกินนะคะนอนน้อยก็มีผลต่อหัวใจค่ะตอนนี้บี้สุกริตเริ่มออกจากวัดมาบ้างแล้วนะคะจังหวะหัวใจจากบี้สุกริตค่ะ

นะเกรงใจจริงๆและการเกรงใจเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเกรงใจเรื่องใดก็แล้วแต่ทั้งเกรงใจคนที่ใช้ทางร่วมกันก็อย่าไปฝ่าฝืนกฎจราจรเกรงใจคนอื่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆก็อย่าไปจอดรถขวางทางอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆต้องรู้จักเกรงใจกันบ้างนะคะเน้นข่าวของแร็ปเตอร์เพลงนี้กับเกรงใจที่ทีวีกับซาสันสันด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะกับคุณสมัครการติดตามพรุ่งนี้เช้าอากาศเช้าๆจะยังหนาวอยู่นะเพราะว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกมาว่าวันนี้จนถึงวันที่13ตั้งแต่11จนถึง13กันยายนอาจจะสัมผัสลมหนาวเรียกว่าหนาวก็ไม่ถูกลมเย็นๆกันละกันในช่วงเช้าๆให้เราได้สดชื่นกันบ้างค่ะชีวิตของเราก็แบบนี้อาจจะหนาวบ้างร้อนบ้างเป็นธรรมดาของอากาศสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นธรรมดาของชีวิตใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขที่สุดกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยแคทริยาอิงลิชเพลงนี้กับโอเคนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่เจอกัน1วันขอบคุณทุกการติดตามพักผ่อนเยอะๆนะคะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
10: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงที่สายครับวันนี้18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันเสาร์สบายๆนะครับท้องฟ้ามีแดดมีขึ้นมีลงมีมืดมีสว่างวันนี้ดูแปลกๆนะฮะเห็นมีข่าวเหมือนกันว่าฝนจะเริ่มลดลงนะฮะแต่จะไปหนักทางภาคกลางกับส่วนทางกรุงเทพทางซีกอีสานแล้วก็ภาคใต้นะฮะถ้าที่ดูนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าปริมาณฝนในภาคเหนือนี้ยังคงหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่องของอากาศนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยคุณผู้ฟังจนถึง19นาฬิกานะครับสำหรับวันเสาร์วันนี้กับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับเดี๋ยววอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์วันอังคารที่15นี้จะเปิดให้จองโต๊ะแล้วนะครับกับคอนเสิร์ตของ POP นะฮะนันทนพพรชำนี้วันอังคารที่15นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมดูเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะฮะว่าในส่วนของการเปิดให้สำรองโต๊ะนั้นคุณผู้ฟังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์นะฮะก็จะเปิดให้จองตั้งแต่เวลาเท่าไหร่เอ่ยดูเวลาแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือ064-429-1529ครับคุณผู้ฟังเพราะให้ใช้เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะฮะ064-429-1529นะฮะสำหรับการจองโต๊ะคอนเสิร์ตของ POP ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันอังคารที่15กันยายนนี้นะครับให้เปิดจองบัตรกับบอมอัพ The Best in Town ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเจอได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจกับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันนี้มันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์แรกกันเลยทีเดียวเข้ามาวันที่12แล้วคุณฟังเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะฮะดูรอบๆตัวเรานี่ก็ยังดูคล้ายๆเดิมๆนะมีฝนบ้างไม่มีฝนบ้างโดยอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีอะไรกิจกรรมต่างๆช่วงนี้ก็จะไม่เยอะนะฮะคุณฟังนะหน้าฝนนะคุณฟังต้องเข้าใจนิดนึงถ้าจะมีก็น่าจะเป็นอินดอร์ซะมากกว่านะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เหลือนี่เราก็คงจะใช้เวลาในช่วงเดือนกันยายนแบบสบายๆนะฮะนิ่มผิวนิดเล็กน้อยแปลว่ารู้กันนะฮะประมาณนั้นทำตัวเบาๆง่ายๆสบายๆนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในช่วงที่ควรจะทำก็คือพยายามทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ทำมานานเช่นอาจจะต้องทำอาหารฝึกทำอาหารนะฮะลองปรุงเมนูง่ายๆเลยคุณอยากกินอะไรก็ทำมันนั้นแหละไม่ต้องไปคิดมากนะฮะอยากทานอะไรก็ทำมันนั้นเลยง่ายๆจะเป็นกับข้าวเมืองหรือจะกับข้าวกลางใต้เลือกเอาได้เลยทุกเมนูแหมมีวิธีการทำง่ายคุณลองเปิดดู YouTube โอ้คนสอนเพียบเลยนะผมเองก็ใช้วิธีนั้นแหละนะฮะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยก็รู้เรากินคนเดียวอร่อยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สนุกออกคุณฟังนะหาอะไรทำสนุกๆไปนะครับช่วงนี้แล้วเดี๋ยวหน้าหนาวค่อยมาลุยกันใหม่นี่แหละฮะบ่ายวันนี้ของเราเย็นวันนี้ครับกับ Radio Twilight
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อย

0: วันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาใกล้จะหมดแล้วคุณฟังถึงสักครู่19นาฬิกานะได้เวลาต้องลากันแล้วนะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการเย็นวันเสาร์วันนี้ลากันแค่นี้ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดิอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำแต่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลาที่แล้วก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ได้สัมผัสพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีตอนประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปรมมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และ e-commerceเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภัทริราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่อันนี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบฮีโร่โอเบกแคร์เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูและก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
10: นายเสียศักดิ์พงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทางการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดโพร พร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: รุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุน

0: ังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว ็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบการณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรับผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: ร จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงาน
6: Refresh, refill the music.
7: Chiang Mai Radio Professional.
8: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง

ุกท่านทุกคนมาพบมาปะกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะในเวลานี้เป็นว่าเวลาใกล้ขันต้องดีต้มแล้วเวลาใครขัดตั้งมันคือสัญญาณหรือคนได้ตื่นนอนหนึ่งเข้าหนึ่งอย่างกันหรือจะเดินทางไกลเป็นตัวแทนของนาฬิกาธรรมภาพตัวเจ้าวัดหนองตองก็มาปะยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันนะทางสถานีวิทยุเองนี้อย่างใดอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเอาละตอนนี้ไปเรามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งอกตั้งใจเนอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตาคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณพ่อคุณแม่อาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้าขอกราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมแด่พระ

องค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจชาเมตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาติยันตุนนิมิตตังอวมังคลัญญาโยจมนาปัสกุณัสสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกะวะตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูอิติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญญาโยจามนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนอะปะกะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนอะปะกะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนะปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถะปุริสภูกะลาเอสะปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญญาโยจามนาโปสกุณัสสะสะโท
papaka o tutupinangakantang sangkadupavena vinasamento. Yato ang pagini aliyanya jatiya jato na pichana misanji japanang jivita vurubita tena satjena sotite oto sotikapasa ho chang ko sati sang kato dhamma nam vijayo dhatha viriyam piti patsati ho chang ka jatata ho chang ka jatata bale samadhu peka ho chang ka jatata tete zapatak sina munina samatakata pavita paulikata samvatanti apinyaya nipanaya japodiya etina satya vachena sotite oto zapata ekasamin sambayena to mokkalanan jakasapang kilane to kite tisawa pochangke satta tisanye tejatang apinantitawa rokamujin sutang kane etena satya vachena sotite oto sapata ekata dambala jabe kelan yena pipirito jundatele na tanjewa panapetawa na satalang samodito waja apata tamabuta sitana so etena satya vachena sotite oto sapata baina teja apata tindanam pima yisitnang maka atakile sawa patano pati tamatang etena satya vachena sotite oto sapata sakato putra ratanang ojatang putamang varang gitang deva manusanang putra techena sotina natsantu patava sapetukha upasamento te sakato tamma ratanang ojatang utamang varang balila upasamanang tamate chena sotina natsantu patava sapel haya upasamento te sakato sangkaratanang ojatang utamang varang aunayang paunayang sangkate jena jodina natsantu patawa sapero kawupasamento te nati me saranang anyang puto me saranang varang etena satya vachena utu te jaya mangkalang nati me saranang anyang tambo me saranang varang etena satya vachena utu te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang varang etena satya vachena utu te jaya mangkalang.
ti unnatsa vijayo tamo loke anutaslo sapasata itataya tangtuangkan ayite vate balibate lajatante amanuse ipavake Payake nage vise pute akala marane nava sapat sama marana muto tapeto kala malitang tatseva anupavena hutu devo suki sata sutta silang samadaya Tambang sujali tang jale tatseva anupavena hutu devo suki sata likhi tang jinti tang bujang talanang wajanang karung pale sante sanang sutua tatsa ayupavatatiti Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata sapa putanu pavena sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata sapa tamanu pavena Sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Sata soti pawantu te Doi but putanu pap tamanu pap sangkanu pap but satayai mun ansaksit yakto ang po sangka parit yanto nimitang sakato nati me ati unasa vijayo ko mun ansaksit lek kuneng paput patamba songni จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวของข้าพเจ้าและญาติโยมแม่นได้ตรงโรคกาเปียติในสรีระร่างกายอย่างหนักหนาป่าปานกินยาก็บ่หายมรักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอันตรธานสวงหายญาติโยมแม้นว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปก็มีใจกับมามีโชคมีลาภ ดูปัสสาวะภัยพิบัติต่างๆภาวะโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุปัตติภัยและโรคภัยอย่าได้เกิดมีมาแก่ตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังขอทุกคนนั้นจงมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติปัญญา แม้นว่าญาติโยมกระทำการใดๆการค้าการขายขอให้ได้กำไรดีเมื่อมีอายุวรรณะสุขะพละมันกันทุกผู้ทุกคนกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนว่าผลลมนั้นยังมีมากอยู่ นับตั้งแต่ตวาจนถึงปัจจุบันได้34 ชั่วโมงยมกระรอดอาตมาก็ผ่านและต้องผ่านต่อไปจนได้120 ปีตั้งแต่กินข้าวงายแล้วตวาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ เมื่อตะวันวานั้นฉันเจ้าแล้วก็ไปวัดดอยสะเก็ด
ในงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลหลวงพ่อณที่วัดดอยสะเก็ดสันเพ็ญเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งลงมาไปพุทธนิมิตจำตองงานทำบุญวันเกิดของหลวงปู่ภูบา80กว่าปีจากนั้นก็กลับมาที่วัดเย็นมาก็ไปรายการธรรมะสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอสารพีร่วมกับญาติกับโยมทุกสารทิศมีท่านนายอำเภอเป็นประธานเห็นญาติโยมแล้วก็ดีอกดีใจเข้าไปสู่ลานวัดนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุดีลุกลนไปที่อันที่อีอันแล้วก็มีความสุขใจใช้เวลาเทศอยู่ประมาณ45นาทีใช้เวลานานพอสมควรฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากที่สงบกายวาจาและจิตใจฟังธรรมจบเรียบร้อยเออปอนตุเจ้าก็กลับวัดหนองตองจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ปะกันเวลาตอนบ่ายที่วัดกู่คำอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อปะกันการอยู่กับสังคมเนี่ยญาติโยมกับคนหมู่มากต้องระมัดระวังถ้ามีคนนั้นเป็นคนที่บ่ดีคืองดติดต่อจะไปร่วมกาสมาคมกับคนบ่ดีเพราะคนบ่ดีเนี่ยจะพาเฮาตกลมตกจมไปติดคุกติดตารางก็ย้อนไปคบคนบดีสิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่สำคัญการที่เราอยู่และปฏิต่อกับคนบดีนั้นญาติโยมเพิ่นว่ามันเป็นบันไดแรกนำไปสู่เรื่องราวเดือดร้อนวุ่นวายและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการติดต่อเป็นข้อแรกจะดุนยับอุ่นวะบุ่นวายเนาะถ้าเอาติดต่อกับคนที่บดีก็จะมีแต่เรื่องยุ่งเรื่องความหวังคิดหวังเดือดร้อนเสียหายเสื่อมสมพินาศขาดทุนอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้รวมความว่าการติดต่อกับคนที่บดีมันจะมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายขาดทุนไร้ประโยชน์เสียเวลาข้อสังเกตว่าคนไหนจะดีหรือบดีนั้นเธอญาติยมสังเกตดูคนดีนี้ย่อมจะแสดงออกซึ่งความดีเขาได้หูได้หันถ้าเป็นนักเลงเล่าถ้าเป็นนักเลงแม่หญิงบอกเอาคนที่บดีมาเป็นเพื่อนถ้าเป็นคนที่เรียกว่ามีความละอายมันจะมีลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นถ้าคนดีนิยาตยมแสดงออกในทางที่ดีเขาก็มองหันกันได้ง่ายๆคนชั่วช้าลามกย่อมแสดงออกซึ่งความชั่วอันเกิดจากทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจของเขาคนซื่อย่อมแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตประคดประคง
คนที่คดย่อมแสดงออกซึ่งความคดโกงเป็นดึงบอกว่าไม้คดเอาเป็นขอคนคดคนงอใช้การบัดได้ฉะนั้นคนที่คดจะได้เข้าใกล้เป็นเล็กอาจฉะนั้นนี่ฝ่ายแห่งคนที่บดีฝ่ายที่ดีนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนซื่อตรงมีสัจจะวาจาตั้งอยู่ในสุจริตธรรมคนบดีมันก็แตกต่างกับคนดีคนบดีนอกจากนั้นก็เป็นคนบ่ซื่อตรงเป็นคนที่บ่รักษาคำอู้ที่ตกลงกันไว้เฮาฮ้องว่าคนอู้ในบ่มีหั่นมีสัจจะมีวาจาชอบโกอกตอแหลเนี่ยเสียหายเนี่ยได้เดือดร้อนเป็นคนอู้ปริ้นปร้อนตลกตะแลงและเป็นคนที่ชอบโกงยักยอกเบียดบังเอาเปรียบถ้าไปเจอคนหมู่นี้หลีกไกลๆเป็นคนชอบทรยศอักหลังดังที่เขาได้อู้ว่ากินบนเรือนถ่ายบนหลังคาเหล่านี้เป็นต้นคนบดีมันบ่ทำความในทางดีและบ่ทำตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้อู้ได้จากกันไว้สัญญานะเอาต้องทำอย่างนี้นะในที่สุดมันบ่ทำเป็นคนใจเล่ห์ใจเหลี่ยมเป็นคนชอบใจเล่ห์ใจเหลี่ยมแกงเดือดร้อนเสียหายเป็นคนกับกรอกหลอกลวงเสียหายเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนคนบดีนี่ขาดความเกรงใจไร้บรรยาทบีบคั้นและมักจะเอาเปรียบฉะนั้นเป็นบอกว่าเว้นมาปอสอบเว้นบอกปอว่าเป็นคนปลาไก่แสนโยชน์ยังใจได้อยู่อันนี้จึงขอฝากให้กับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาละอู้จะเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโอสุขขังพลังพบพันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมวันนี้ผมกาเสดเพชรสำริดผู้นำเสนอแบ่งปันความคิดดีๆช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวซึ่งตัวอย่างของบุคคลที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวในยุคอดีตที่ผู้ดำเนินรายการได้เคยนำเล่าไปแล้วก็มีข้อคิดเตือนจิตเตือนใจในโอวาท4ของท่านเหลียวฝานปราชญ์จีนในสมัยอดีตก็นำมาเล่าเป็นตัวอย่างในการดูแลสถาบันครอบครัวไปบ้างแล้วแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์หมิงก่อนในราวปีพุทธศักราช1911ถึง2117บัณฑิตที่ชื่อว่าเหลียวฝานนั้นท่านสั่งสอนลูกหลานของท่านแม้ในสมัยที่ล่วงเลยมาแล้วนับ363ปีจากอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันจะนับกี่สิบปีเป็นหลายร้อยปีก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่ที่เป็นเรื่องสำคัญนั้นก็คือท่านเหลียวฝานนั้นได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาข้อคิดเรื่องราวต่างๆแม้ในสมัยอดีตนั้นมีการปฏิวัติราชวงศ์แมนจูของท่านชุนยัตเซนผ่านไป30ปีในปีพุทธศักราช2485ขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกก็ไหลเข้าสู่จีนเป็นเรื่องที่น่ากลัวนักปราชญ์ชาวพุทธจีนท่านหนึ่งชื่อว่าฮาหวังจื้อหายท่านเห็นว่าท่านเหลียวฝานนี้มีคุณค่าต่อชีวิตที่จะนำแบบอย่างเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างทั่วถึงเป็นการหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมทางตะวันตกในยุคนั้นได้ไหลเข้าไปสู่จีนความสนใจอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะให้คนรุ่นปัจจุบันเข้าถึงอรรถรสความจริงก็นำมากล่าวต่อเนื่องกันในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่น่าจะพูดคุยต่อในเรื่องของการแยกแยะเรื่องของคนรวยคนจนนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นคนดีไปไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่คิดว่าเรารวยจะทำอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือเจือจานไปทั่วหน้าดังนั้นการใช้เงินที่ตนเองมีมากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้น้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้เปรียบผู้อื่นโดยสภาวะธรรมมาเกื้อกูลผู้อื่นผู้มีน้อยถึงกับขาดแคลนตามสภาวะธรรมดังนั้นความเมตตาที่เกิดจากความรู้จริงในสภาวะธรรมก็จะหล่อหลอมให้ช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนนั้นปิดสนิทไม่สามารถเกิดความแตกต่างเด็กที่เกิดมายากจนเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งถ้าไม่ให้ความแตกต่างในความรวยความจนแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้จักขยันหมั่นเพียรสันโดษในความเป็นอยู่ซื่อตรงซื่อสัตย์ในความประพฤติรู้จักใช้แรงกายช่วยเหลือผู้อื่นแทนแรงเงินที่ตนขาดแคลนไม่คอยคิดที่จะให้ผู้อื่นมาช่วยตนแต่ก็ไม่รังเกียจที่จะช่วยผู้อื่นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหนักก็เอาเบาก็สู้อดออมถนอมตนไม่นานนักคนจนก็จะกลายเป็นคนรวยคนรวยก็จะไม่จนถ้ามีนิสัยเหมือนเด็กดังกล่าวความแตกต่าง จะมีได้อย่างไรระหว่างเด็กคนจนเด็กคนรวยแม้อายุสั้นอายุยาวก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตเขียนไว้ให้เรามีอายุสั้นเราก็จะไม่พะวงถึงความตายตั้งหน้าตั้งตาประกอบทำความดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ทนงตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเกียจคร้านที่จะ ประกอบคุณงามความดีผัดวันประกันพรุ่งก็ทำให้ไปสู่อบายมุขดื่มสุราหานารีเล่นพาชีกีฬาบัตรเผาผลาญชีวิตไปทุกวันทุกวันอายุจะยืนนานไปได้อย่างไรถ้าเป็นเช่นนี้การเกิดการตายนั้นเป็นสิ่งที่สุดของมนุษย์เราแล้วถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาจะเกิดสภาวะธรรมใดก็ตามย่อมจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ปราศจากความกดดันรู้จักดำรงชีวิตด้วยดีตายดีและไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไปดังนั้นความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ที่ความรวยหรือความจนมิได้อยู่ที่มีอายุสั้นหรืออายุยืนยาวความสุขความทุกข์นั้นย่อมเกิดอยู่ประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากการฝึกตัวเองให้รู้จักประกอบความดีทำความดีย่อมเป็นการสั่งสมบุญบารมีอย่างแท้จริงก็หมั่นสังเกตพฤติกรรมของตัวเราเองว่ามีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแก้ไขจากผิดเป็นถูกเหมือนดังหมอที่พยายามรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นการสั่งสมบุญบารมีนี่แหละครับท่านผู้ฟังจะต้องพยายามอยู่ทุกขณะจิตค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปไม่หวังผลจนเกินกำลังไม่หย่อนยานจนไม่ก้าวไปข้างหน้าจิตใจที่ได้รับการอบรมมาดีบ่มจิตใจมาดีนั่นคือความสำเร็จที่จะได้รับในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันในส่วนนี้ท่านยังบอกในส่วนที่ท่านเลียวฝานได้บอกกับพ่อว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะขอให้หมั่นบริกรรมอย่าได้หยุดยั้งจะขาดสืบต่อการบริกรรมนั้นมีความสำคัญเป็นความบริกรรมจนชำนาญก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ว่าปากจะบริกรรมหรือไม่จิตใจก็จะทำไปเองโดยอัตโนมัติจิตที่ดิ่งสงบเป็นความสงบเอกคตาสงบจริงๆการสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมตัวคนบริกรรมและจิตที่บริกรรมจิตที่บริกรรมมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกออกจากกันดังนั้นการภาวนาประสบความสำเร็จทันทีอธิษฐานไว้เช่นไรก็จะสมปรารถนาดังนั้นคำกล่าวของจีนโบราณเว่ยหายพ่อได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเหลียวฝานนั้นก็คือท่านเหลียวฝานเพราะพ่อรู้ซึ้งนะว่าการสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มที่ตัวเองมิใช่รอคอยโชคชะตามาผลักดันให้เป็นไปตามยถากรรมพ่อจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ไม่ยอมตกอยู่ในอิทธิพลของคำพยากรณ์อีกต่อไปนี่คือความหมายของพ่อตั้งแต่นั้นมาพ่อก็สำรวมระวังบทบาทของกายวาจาและจิตใจอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ทำให้ผิดแผกไปกว่าแต่ก่อนมากความมักง่ายการตามใจตัวเองความไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ลดน้อยลงไปมีแต่ความระแวดระวังตั้งสติไม่ประมาทดุจดังพร้อมที่จะรับพยันตรายที่กำลังคืบคานมาหาพ่อแม้จะอยู่ในที่มืดหรือในที่ระโหฐานก็ยังเกรงว่าผีสางเทวดาคอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ต่อหน้าและรับหลังคนจึงประพฤติตนไม่ต่างกันหาก ผู้ใดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างไรวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงเพียงใดพ่อกลับรับฟังโดยนิ่งเฉยไม่เคยต่อร้อต่อเถียงกับผู้นั้นอีกเลยเวลาผ่านไปหนึ่งปีพ่อได้มีโอกาสเข้าทำการสอบไร่อีกครั้งในสมัยนั้นที่เมืองจีนคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เฒ่าคงที่พยากรณ์ไว้ว่าจะสอบได้ที่สามท่านว่าหลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะไม่สอบได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นอันว่าคำพยากรณ์นั้นไม่สามารถกลุ่มวิถีชีวิตของพ่อได้อีกต่อไปดังนั้นคำตำนายของหมอดูหรือใครก็ตามอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนแต่การทำความดีนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เรานึกไว้นะครับท่านผู้ฟังสำรวจดูตัวเองแล้วพบข้อบกพร่องมากมายเช่นไม่มีความอาจหาญพอที่จะเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางทีจิตใจก็ลังเลไม่สามารถช่วยได้สุดกำลังบางทีก็ช่วยไปบนว่าไปมีอคติลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวเสียในเวลาที่เข้าไปช่วยเวลาปกติก็ยังมีสติควบคุมตัวเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมาไม้ความประพฤติดั้งเดิมก็กลับมามีบทบาทอีกคะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปเสียมากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบ11ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2112ถึงปีพุทธศักราช2122จึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบ 3,000 ครั้งตามที่ตั้งใจไว้ก็บังเอิญในขณะนั้นพ่อไปเที่ยวนอกด่านกับเพื่อนจึงมิได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลดังที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้จนกระทั่งรุ่งขึ้นอีกปีก็คือปีพุทธศักราช2123กลับมาทางตอนใต้ของจีนแล้วจึงไปนิมนต์ท่านซิ่งคงและท่านห่วยคงล้วนเป็นพระเถระที่ทรงคุณวิเศษมาประกอบพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลผลบุญทำต่อเนื่องมารวม 3,000 ครั้งตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วก็เริ่มตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกว่าขอให้ได้ลูกที่ดีจะทำความดีอีก 3,000 ครั้งพอรุ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2124พ่อก็ได้เจ้ามาจึงตั้งชื่อให้ว่าเทียนชี่แปลว่าฟ้าประทานเวลาใดที่พ่อได้กระทำความดีทางกายทางคำพูดหรือทำความดีทางความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจพ่อก็จะใช้ภูการบันทึกไว้ทันทีแต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นเมื่อได้ช่วยพ่อกระทำความดีครั้งใดก็ใช้ก้านขนห่านจิ้มชาดกในชาดกคือเรียกว่าจิ้มชาดกดวงไว้เป็นชาดสีแดงเป็นดวงไว้บนปฏิทินบางวันก็ให้ทานคนยากคนจนหลายครั้งปล่อยสัตว์มีชีวิตก็มากวันหนึ่งแม่เจ้าวงไว้ถึง10กว่าวงด้วยกันเพียง2ปีกว่าๆ ก็ทำให้ครบ 3,000 ครั้งคราวนี้พ่อไปนิมนต์พระเถระรูปก่อนๆมาทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ที่บ้านเราเองแล้วเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งกินสื่อได้จะทำความดีให้ครบ 10,000 ครั้งต่อมาอีก3ปีพ่อก็สอบได้และก็ได้เป็นนายอำเภอในปีนั้นเองประมาณปีพุทธศักราช2129ก็ประมาณถ้าเป็นคริสตศักราชก็1586พ่อได้ทำสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าสมุดบริหารใจตอนเช้าอันเป็นเวลาที่พ่อนั่งชำระความพ่อก็ให้คนนำสมุดนี้มาวางไว้บนบัลลังก์ด้วยในแต่ละวันพ่อชำระคดีไว้อย่างไรบ้างก็จะบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้อย่างละเอียดเพื่อไว้ตรวจสอบดูว่าจะมีอคติลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะหลงในการชำระความอย่างไรบ้างหรือไม่ ก็มีความยุติธรรมเพียงพอหรือไม่ให้ความเมตตาปราณีเพียงพอหรือไม่เพื่อจะได้ไว้แก้ไขในวันต่อไปพอตกในเวลากลางคืนพ่อก็จะตั้งโต๊ะที่กลางลานบ้านพ่อแต่งตัวเต็มยศเพื่อแสดงความเคารพต่อฟ้าดินแล้วจุดธูปเทียนบูชาฟ้าดินคุกเข่าลงอ่านบันทึกนั้นแล้วเผาถวายฟ้าดินหนึ่งชุดเก็บไว้หนึ่งชุดที่พ่อทำเช่นนี้ก็เพราะพ่อเห็นตัวอย่างอันดีงามนี้มาจากขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสมัยราชวงศ์ซองที่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนด้วยความเคารพอย่างสูงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่านเท่ากับชีวิตของตัวท่านเองไม่ยอมสยบต่อขุนนางกังฉินดูแลความทุกข์สุขของประชาชนราษฎรและขุนนางใหญ่น้อยอย่างไม่กลัวตายถ้ามีการช่อราชบังหลวงก็มีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก่อกรรมทำเข็ญกับชาวบ้านหรือขุนนางผู้น้อยแม้ผู้นั้นจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้สักเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่เกรงกลัวต้องนำหลักฐานทูลเกล้าถวายฮ่องเต้ให้ได้รับโทษานุโทษโทษหนักโทษเบาให้ได้ท่านสิ้นอายุขัยแล้วจึงได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงส่งได้รับการสถาปนาเป็นชิงเซี่ยงกงหมายถึงผู้ที่กราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพ่ออ่านชีวประวัติอันเกริกเกียรติของท่านแล้วก็ประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดีที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้เพื่อป้องกันชำระความของพ่อมีให้ด่างพร้อยเสียหายในด้านความยุติธรรมพ่อจึงกระทำเช่นนี้ทุกคืนแม่ของเจ้าก็แสดงความวิตกกังวลให้พ่อฟังว่าแต่ก่อนนี้อยู่บ้านเราเองก็ช่วยกันทำบุญทำทานมีโอกาสประกอบคุณงามความดีมากไม่กี่ปีก็ได้ครบ 3,000 ครั้งแต่ตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ราชการไม่มีโอกาสไปสัมผัสกับคนยากคนจนเหมือนแต่ก่อนความดี 10,000 ครั้งเมื่อใดจะทำสำเร็จได้เล่าพ่อเมื่อได้รับฟังจากแม่ในคืนวันนั้นจะว่าบังเอิญหรือไม่พ่อฝันเห็นเทวดาตนหนึ่งพ่อจึงปรับทุกข์กับท่านถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิตกกังวลท่านบอกกับพ่อว่าพ่อนั้นไม่รู้ตัวเลยพ่อได้ทำความดีครบ 10,000 ครั้งแล้วเพียงแต่ลดภาษีข้าวให้แก่ราษฎรประชาชนในสมัยนั้นทั้งหมดอยู่ในความปกครองของพ่อโดยทั่วหน้ากันการบรรเทาภาระอันหนักของประชาชนราษฎรเป็นกุศลกรรมบุญอันยิ่งใหญ่เพราะทำให้ราษฎรเป็นสุขใจขึ้นพ่อตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อได้ทำไปเช่นนั้นจริงๆเพราะสงสารประชาชนราษฎรที่ต้องเสียภาษีหนักเกินไปทำไมเรื่องราวเหล่านี้พ่อเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ร่วงรู้ถึงเทวดาฟ้าดินได้และก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำเพียงแค่นี้น่ะหรือก็เป็นความดีได้ถึง 10,000 ครั้งบังเอิญท่านฝานอวิเทระมาจากภูเขาอูไถซานพ่อจึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสัยท่านก็ตอบว่าบุญกุศลกรรมใดก็ตามถ้าทำด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนเป็นส่วนตัวแล้วใช้แม้การกระทำครั้งเดียวก็เท่ากับกระทำ 10,000 ครั้งได้ทีเดียวการที่พ่อเห็นความทุกข์ยากของประชาชนราษฎรในสมัยนั้นหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาความทุกข์ที่ราษฎรทั้งอำเภอได้รับย่อมเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถวายแก่ท่านฝานอวิเทระเป็นพระเถระผู้ใหญ่เพื่อให้ทำอาหารมังสวิรัติถวายพระภิกษุในวัดของท่านซึ่งมีประมาณ 10,000 รูปและอุทิศกุศลคุณความดีทั้งมวลตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ ท่านผู้เฒ่าคงเคยพยากรณ์พ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุได้53ปีพ่อก็มิได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนถึงพ่อมีอายุได้69ปีแล้วโบราณท่านกล่าวไว้ว่าพระดินนั้นสุดที่จะยังรู้ได้ชะตาชีวิตจึงเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตของใครคนนั้นก็ต้องสร้างอนาคตเอาเองจะให้คนอื่นสร้างก็หาได้ไม่คำพูดนี้เป็นความจริงที่พ่อพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองพ่อจึงเชื่อมั่นด้วยความประจักษ์ว่าพ่อเองมีความสุขความทุกข์ล้วนแต่เกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแก้ไขไม่ได้แล้วใช้แม้ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปรื่องอย่างไรเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่หาความก้าวหน้ามิได้เลยสำหรับตัวของลูกนั้นเหลียวฝานกล่าวแทนตัวเองว่าพ่อก็ยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้ลูกจำไว้ว่าแม้ลูกจะมีบุญวาสนาชะตาสูงก็อย่ายึดมั่นว่าเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีวันที่ตกต่ำลงมาได้ถ้าลูกไม่รู้จักการระมัดระวังตัวยามใดที่ลูกรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความราบรื่นปลอดโปร่งสะดวกสบายไปทุกสิ่งลูกก็อย่าได้ยึดมั่นว่าเป็นเช่นนั้นตลอดไปอาจจะมีวันหนึ่งที่ต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนถ้าลูกไม่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายยามใดที่ลูกมีความเหลือเฟือเงินทองไหลมาเทมามีความสมบูรณ์พูนสุขทุกประการก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกจะต้องตกระกำลำบากตกยากได้ทุกข์ระหกระเหินแม้จะหาที่ค้างกายสักคืนก็ยังยากหากลูกไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรที่ต้องแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นยามใดที่มีคนนิยมชมชอบเคารพนบนอบต่อลูกลูกก็จะต้องยิ่งทำตนให้เป็นที่น่าเคารพยิ่งขึ้นไปถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำปากอย่างใจอย่างอวดดีวางอำนาจยามใดที่ลูกได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งลูกก็อย่ายึดมั่นในโลกธรรมนั้นว่าจะแน่นอนเสมอไปก็เตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเงินทองและความสุขทั้งมวล นั้นอาจจะพังพินาศในพริบตาเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่หมั่นประกอบคุณงามความดีให้มากยิ่งขึ้นไปแม้ลูกจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็จงอย่าทะนงตัวว่าใครก็สู้เราไม่ได้ลูกจะต้องมันฝึกฝนเพื่อให้ความรู้นั้นแตกฉานยิ่งขึ้นถ้าลูกทำได้เช่นนี้ลูกก็จะเป็นผู้มีคุณธรรมที่สูงส่งและคงความสูงส่งนั้นไว้ได้ไม่มีวันที่จะตกต่ำนอกจากวิบากผลของกรรมเก่าที่ตามมาให้ผลซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าชาติปางก่อนนั้นลูกได้เคยทำบาปอะไรไว้บ้างวิบากผลแห่งความดีกุศลกรรมนั้นย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลาเสมอแต่ลูกมีความดีมากจริงๆแล้วบาปกรรมบางอย่างก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปคือกรรมตามไม่ทันลูกต้องเคารพบูชาบรรพชนตระกูลที่มีอยู่สรรเสริญคุณงามความดีของบรรพชนให้แผ่ไพศาลลูกจะต้องปกปิดความผิดพลาดของพ่อและแม่ไว้อย่าให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลได้ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่จะต้องเทิดทูนรักษาไว้ด้วยชีวิตต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อองค์ฮ่องเต้ไม่เสื่อมคลายลูกจะต้องสร้างครอบครัวให้มีความสุขความอบอุ่นใจ ตลอดจนคนรับใช้ลูกจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ยากไร้ให้ได้ทันท่วงทีลูกจะต้องมีจิตใจสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตวาจาและจิตใจนี่ก็เป็นส่วนที่ลูกจะต้องสำรวจตรวจตาข้อบกพร่องของตัวลูกเองทุกวันทุกวันอย่าได้ขาดจะต้องแก้ไขความผิดพลาดให้ทันท่วงทีทุกวันทุกวันวันใดที่ลูกมองไม่เห็นความผิดพลาดของลูกก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของลูกไม่ได้ก้าวหน้าไปเลยและกำลังถอยหลังฉะนั้นลูกต้องหาความผิดพลาดของตัวเองให้พบแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีมิฉะนั้นลูกจะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิดคำสั่งสอนของท่านอวินกุเถระนั้นช่างลึกล้ำตรงตามสภาวธรรมเป็นความจริงทุกประการลูกจะต้องนำมาคุ้นคิดวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลเพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของลูกเองและยึดถือนำมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นจริงเป็นจังมาให้ได้จึงจะไม่เสียแรงที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งมิได้ปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะครับก็เป็นส่วนที่ท่านฝานได้สอนลูกในคำสอนในสถาบันครอบครัวก็ถือว่ามีความห่วงใยในเรื่องของสถาบันครอบครัวเป็นหลักก็จะเป็นเรื่องที่โชคดีกับทุกสถาบันครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเหลนและวงตระกูลวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดนำถ่ายทอดชวนท่านคิดเรื่องโอวาทของท่านเหลียวฝานข้อแรกผ่านพ้นไปหวังว่าจะก่อเกิดประโยชน์กับสถาบันครอบครัวชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านนำมาประพฤติปฏิบัติในสถาบันครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขทุกรูปทุกนามทุกครอบครัวโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ
1: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาพรเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหาร
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยะธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า9:39 น.อาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ098-017-8170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า9:39 น.ได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดง

0: อาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่น

0: ช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass AFM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่าก
0: ิเลสย่อมพอกพูนแก่ผู้ที่ชอบเพ่งโทษผู้อื่นให้ความสนใจในการเพ่งโทษของผู้อื่นเป็นนิดบุคคลผู้ประพฤติเช่นนี้ย่อมสิ้นอาสวะชา

0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
0: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้

0: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน4ปีจอตรงกับวันพฤหัสที่4เมษายนพุทธศักราช2562ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เราจะมาฟังพระพุทธพจน์สั้นๆแต่ว่าฟังและให้จำแล้วก็ให้พูดเอาให้จำให้ได้เลยนะมันไม่ยาวอยู่ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทุกกนิบาตปฐมปัณณาสนะคะอยู่ในอธิกรณวรรคเล่มที่20ข้อที่19เนี่ย20ทับ19ทับ72พวกเราฟังแล้วก็เดี๋ยวให้พูดตามกันแล้วกันภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: บุคคลสามารถละอกุศลได
3: ้บุคคลสามารถละอกุศลได
2: ้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได
3: ้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้
2: เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: ก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได
3: ้ก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได
2: ้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอจงละอกุศล
3: เธอจงละอกุศล
2: จำได้ใช่ไหมอีกครั้งสิเธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: บุคคลสามารถละอกุศลได
3: ้บุคคลสามารถละอกุศลได
2: ้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได
3: ้บุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้
2: เราจะไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราจะไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: ก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได้
3: ก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศล ส่วนได
2: ้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเอาว่าไปพร้อมกันเธอทั้งหลายจงละอกุศลบุคคลสามารถละอกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลเอาต่อไปว่าตามถ้าอกุศลนี้
3: ถ้าอกุศลนี้
2: ที่บุคคลละได้แล้ว
3: ที่บุคคลละได้แล้ว
2: พึงเป็นไปเพื่อ
3: พึงเป็นไปเพื่อ
2: ไม่เกื้อกูล
3: ไม่เกื้อกูล
2: เพื่อทุก
3: เพื่อทุก
2: เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: ก็เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้ว
3: ก็เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้ว
2: ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
3: ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
2: เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
2: ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
3: เธอทั้งหลายจงละอกุศล
2: อ้าวมีกี่ประเด็นมี2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือละได้นะถ้ามันไม่สามารถละได้ฉันจะไม่สอนหรอกนะแต่ก็เพราะมันละได้ฉันก็เลยบอกให้เธอละอกุศลอันนี้คือประเด็นที่1ต่อไปประเด็นที่2ก็คือถ้าอกุศลเนี่ยนะถ้าอกุศลเนี่ยบุคคลละแล้วเนี่ยโอ้ยไม่มีประโยชน์ไม่เกื้อกูลมันเป็นไปเพื่อทุกข์คือพอละอกุศลแล้วทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่กล่าวอย่างนี้ว่าเธอทุ่งละอกุศลแต่เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลนะแสดงว่าสอนให้ละอกุศลด้วยเหตุผล2 อย่างคือ1ละได้นะกับอันที่2เมื่อละได้แล้วเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลและเป็นไปเพื่อความสุขเข้าใจยังอ้าวต่อไปตรงกันข้ามก็เป็นกุศลใช่ไหมอ้าวว่าตามเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
3: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
2: บุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้
3: บุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้
2: ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญกุศลนี้ได้
3: ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญกุศลนี้ได
2: ้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
3: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
2: ก็เพราะบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได
3: ้ก็บุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได
2: ้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
3: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
2: ถ้ากุศลนี้
3: ถ้ากุศลนี้
2: ที่บุคคลบำเพ็ญแล้ว
3: ที่บุคคลบำเพ็ญแล้ว
2: พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล
3: พึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล
2: เพื่อทุก
3: เพื่อทุก
2: เราก็ไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราก็ไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
3: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
2: ก็เพราะกุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้ว
3: ก็เพราะกุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้ว
2: ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
3: เพื่อย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล
2: เพื่อความสุข
3: เพื่อความสุข
2: ฉะนั้น
3: ฉะนั้น
2: เราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
3: เราจึงกล่าวอย่างนี้ว่า
2: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
3: เธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศล
2: ง่ายนะทีนี้ว่าไปพร้อมกันเลย2ประเด็นเองประเด็นแรกทำได้ถ้าทำไม่ได้ฉันไม่สอนหรอกแต่เพราะมันทำได้ฉันเลยสอนแล้วก็ถ้าเธอละได้แล้วมันไม่เกื้อกูลมันเป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยฉันไม่พูดหรอกแต่พอละได้แล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะฉันก็เลยสอนเธออย่างนี้ไงว่าไปพร้อมกันแล้วนะเธอทั้งหลายจงละอกุศลบุคคลสามารถละอกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถละอกุศลนี้ได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลก็เพราะบุคคลสามารถละอกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลถ้าอกุศลนี้ที่บุคคลละได้แล้วพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราก็จะไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า เธอทั้งหลายจงละอกุศลแต่ก็เพราะอกุศลที่บุคคลละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลต่อไปเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ถ้าบุคคลไม่สามารถบำเพ็ญกุศลนี้ได้เราก็จะไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลก็เพราะบุคคลสามารถบำเพ็ญกุศลได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลถ้ากุศลนี้ที่บุคคลบำเพ็ญแล้วเป็นพึงเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลแต่เพราะเหตุที่กุศลที่บุคคลบำเพ็ญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลนี่คือพระพุทธดำรัสท่านพูดแบบย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะมีเหตุมีผลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ดีว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วก็พยายามทำแต่กุศลนะฮะอกุศลที่ไม่ควรทำเลยเขาเรียกควรละก็คืออะไรคะทางกาย3คือเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาเอาของที่เขาไม่ให้เจตนาประพฤติผิดในกาม
4: กับอกุศล
2: ทางวจีกรรมก็4คือโกหกเจตนาส่อเสียดเจตนาหยาบคายเจตนาเพ้อเจ้อนะอันเนี้ยกายกรรม3วจีกรรม4ต่อไปมโนกรรม3ก็คือโลภเพ่งเลงอยากได้ของของคนอื่นโกรธประทุษร้ายนะขุ่นเคืองแล้วก็หลงไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้จักกฎแห่งกรรมไม่เชื่อกรรมอันนี้เป็นอกุศลที่พระเจ้าสั่งว่าเธอทั้งหลายจงละอกุศลบุคคลสามารถละอกุศลได้นะอย่างเงี้ยอ้าวอกุศลอะไรที่เราละยากพูดเพ้อเจ้อละง่ายหรือละยากการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยใครที่ไม่พูดเพ้อเจ้อพระอรหันต์ใครที่ไม่พูดส่อเสียดพระอรหันต์กับพระอนาคามีใครที่ไม่พูดโกหกพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันและปุถุชนเป็นบางครั้งที่จะงดเว้นจากการโกหกนะคะแต่คำพูดบางคำพูดเนี่ยมีพระอรหันต์เท่านั้นอย่างเช่นเราเราจะต้องพูดไม่เพ้อเจ้อเลยนะเนี่ยคุณต้องบรรลุอรหันต์ก่อนถ้าไม่บรรลุอรหันต์นี่มันต้องเพ้อเจ้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันยังไม่บรรลุอรหันต์สุดนี้ดีไหมคะดีมากนะฮะแล้วจำได้ยังพุทธเจ้าจะเริ่มต้นในการชวนให้ละอกุศลก่อนแล้วก็บอกสามารถละได้นะไม่ออกไหมมันเหมือนกับเรารู้เรื่องมืดกับสว่างเนี่ยจะละความมืดซะเปิดไฟซะอย่างเงี้ยถ้าเปิดไฟแล้วมันละความมืดไม่ได้ฉันก็จะไม่สอนเธอหรอกเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าก็เลยเหลือเท่าไหร่เหลือแค่3คือการที่ละอกุศลทำได้ด้วยวิธีไหนก็เจริญกุศลเสร็จแล้วต้องชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเข้าใจไหมอันนี้มาดูอันนี้อาจารย์ว่าดีเสวิตัพพสูตรนะฮะข้อที่26หน้าที่174นะ20/26/174เสวิตัพพสูตรภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคล3จำพวกไหนบ้าง1บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 2บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้3บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหรือเข้าไปนั่งใกล้ต้องสักการะเคารพก่อนแล้วถึงจะไปนั่งใกล้ได้บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เขาต่ำซามกว่าเราในด้านศีลต่ำซามกว่าเราในด้านสมาธิต่ำซามกว่าเราในด้านปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นอกจากเมตตาอนุเคราะห์เอ็นดูเนี่ยยกเว้นเอ็นดูบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นยังไงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาพอๆกันอันนี้ควรควรเสพควร
4: ครบ
2: ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจักมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจักดำเนินไปได้และจักเป็นความสำราญมีความสุขเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้คือมีศีลสมาธิปัญญาเท่าเราควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ควรสักการะเคารพต้องสักการะก่อนนะเคารพด้วยนะแล้วจึงจะเข้าไปเสพไปคบหรือเข้าไปนั่งใกล้คือบุคคลบางคนในโลกนี้เหนือกว่าตนเองในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงจะเสพแล้วจึงจะคบแล้วจึงจะเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรก็เพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าจักบำเพ็ญศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ที่บริบูรณ์แล้วด้วยปัญญาณที่นั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบหรือเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลคบผู้ต่ำ3ย่อมพลอยต่ำ3ไปด้วยบุคคลคบแต่คนที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆซอยเท้าอยู่กับที่คบผู้ที่สูงกว่าย่อมเด่นขึ้นทันตาเห็นและเพราะฉะนั้นจึงควรคบผู้ที่สูงกว่าตนนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไหมเอาละขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาเฉียบแหลมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
4: สาธุสาธุสาธุ
5: ทำดีแล้วได้ผลดี
0: เป็นไปได้
5: เป็นไปได้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
0: เป็นไปได้
5: เป็นไปได้ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
0: เป็นไปไม่ได้
5: เป็นไปไม่ได้ทำชั่วแล้วได้ผลดี
0: ก็เป็นไปไม่ได้
5: เป็นไปไม่ได
6: ้การให้ทานให้ได้กี่อย่าง1สองสามวัตถุทานให้ได้กี่อย่าง
7: 4อย่าง
6: ให้เป็นอะไรได้บ้างให้เป็นสิ่งของก็ได้เป็นแรงกายก็ได้เป็นความรู้ก็ได้เป็นเงินก็ได้เอ้าเขาจะอ่านของณศิริน
8: ณศิรินค่ะ
6: ตั้งใจฟังนะว่าเขาเขียนดียังไงลองฟังดู
8: แล้วใจความสำคัญของชีวิตอนิจจังเขาสรุปว่าชีวิตของคนเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดให้ชีวิตของเราสั้นหรือยาวได้แต่ชีวิตของเราที่มีณตอนนี้สามารถกำหนดให้เราทำดีหรือชั่วได้สิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเราคือการทำดีคิดดีพูดดีและสิ่งเหล่านี้จะเป็นบุญกุศลที่ติดตัวไปจนตายข้อ2ครูบอกว่าผู้ส่งสารต้องการผู้รับสารเนี่ยได้ข้อคิดอะไรข้อเขียนว่าต้องการให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทสร้างแต่บุญกุศลที่ดีเพื่อเป็นสิ่งที่นำชีวิตไปสู่ความสุข และเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนใจผู้อ่านได้เข้าใจและคิดถึงการทำดีทำชั่วว่าการทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วก็บอกว่าวรรคที่ถูกใจที่สุดในเรื่องนี้เขาบอกชีวิตดุจความฝันทุกสิ่งอันไม่แน่นอนเปรียบได้คล้ายละครทุกขั้นตอนสอนจิตใจชีวิตไม่มีหมายไม่มีนายประกันไว้เช้าเห็นเย็นจากไปอนาถใจชีวิตคนเพราะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและเป็นสิ่งที่คอยบอกว่าชีวิตของคนเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเรายังมีชีวิตก็ควรสร้างสมแต่บุญกุศลที่ดีงามที่มันจะคอยติดตัวเราไปจนตายไปสู่ภพภูมิที่ดีไปในที่ที่ดีๆและชีวิตของเราก็จะมีความสุขแต่หากคิดชั่วทำชั่วผลที่ตามมาคือความทุกข์ใจทั้งในร่างกายและทั้งในร่างกายถ้าหากคิดดีทำดีชีวิตจะตกอับอย่างไรความดีบุญกุศลที่ทำมันจะเป็นเกราะที่คอยคุ้มภัยให้เรามีแต่ความสุขนี่คือความคิดรวบยอดที่เขาทำมาส่วนข้อความที่ประทับใจเขาก็สั้นๆหมดพบกันเสียทีไม่ต้องมีทุกต่อไป
9: เธอรู้จักพบไหมไม่รู้ใช่ไหมประโยคที่ประทับใจคือหมดพบกันเสียทีไม่ต้องมีทุกต่อไปใช่ไหมลูกพบคือความเป็นทีนี้ความเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยว่ามันเป็นอยู่7เป็นนะเป็นพรหม20ชั้นพระพุทธเจ้ารู้จักหมดเลยเดี๋ยวนี้พระภิกษุบางรูปนั่งสมาธิก็ไปหลักพรหมมีพรหม20ชั้นมีเทวดา6ชั้นมีมนุษย์1ชั้นมีเปรตนะต่ำลงไปนี่คือเปรต1ชั้นอสุรกาย1ชั้นเดรัจฉาน1ชั้นแล้วก็สัตว์นรกอีก1ชั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ย31แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็มีอยู่7กลุ่มนะ7กลุ่มก็คือกลุ่มพรหมกลุ่มเทวดากลุ่มมนุษย์กลุ่มอบายอีก4ทีนี้หมดภพนี่ก็คือเป็นคนที่ไม่มีกิเลสเกิดที่ใจเลยไม่ต้องไปเกิดเป็นอะไรอีกในภพภูมิเหล่านี้แต่ถ้ายังมีกิเลสเกิดแน่ๆไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดนะฮะแต่ถ้าผูกพันแบบเกลียดกันก็ไปเจอกันที่นรกนะฮะคนที่เกลียดกันมากๆเนี่ยจะไปเจอกันในนรกขุมหนึ่งจะกัดกันจะฉีกเนื้อกันกินอย่างเงี้ยนะคนที่เกลียดกันเพราะนั้นคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่เกลียดใครความเกลียดความโกรธเป็นความคิดเท่านั้นเองเป็นสิ่งภายนอกมันไม่ใช่ใจเรานะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสรสเป็นสิ่งภายนอกลิ้นเป็นภายในกายคู่กับสิ่งสัมผัสสิ่งสัมผัสเป็นภายนอกกายเป็นภายในใจเป็นภายในแต่ความคิดชั่วเป็นภายนอกนะเดิมเราไม่ใช่ชั่วอย่างนี้แต่พอเราได้เห็นตัวอย่างเร็วๆเนี่ยก็เริ่มเรียนแบบเนี่ยความชั่วเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่มันไม่ใช่ใจนะว่าตามอาจารย์นะความคิดชั่วเป็นสิ่งภายนอก
10: เป็นสิ่งภายนอก
9: มันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
10: มันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
9: ความชั่วไม่ใช่ของฉัน
10: ความชั่วไม่ใช่ของฉัน
9: ฉันไม่ได้เป็นคนชั่ว
10: ฉันไม่ได้เป็นคนชั่ว
9: ความชั่วไม่เป็นบุคคลของฉัน
10: ความชั่วไม่เป็นบุคคลของฉัน
9: ความชั่วเป็นเพียงความคิด
10: ความชั่วเป็นเพียงความคิด
9: ที่โง่
10: ที่โง่
9: ถ้าหายโง่
10: ถ้าหายโง่
9: ก็ไม่คิดชั่ว
10: ก็ไม่คิดชั่ว
9: จิตใจผ่องใสเบิกบาน
10: จิตใจผ่องใสเบิกบาน
9: คำถามนะลูกนะความคิดเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปไหมเช่นตอนเด็กๆเราเคยโกรธไหมแล้วดับไปไหมตามหาเจอไหมแต่จำได้ไหมจำได้ก็ดับอีกไหมเพราะฉะนั้นความคิดชั่วเป็นเพียงนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปถ้าไปย้อนจำมันอีกก็เกิดความคิดชั่วไม่ใช่แล้วแต่มันไปจำมาแล้วมันก็ดับไปอีกเพราะฉะนั้นความคิดชั่วในอดีตเนี่ยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือแล้วความคิดชั่วในอนาคตยังไม่เกิดไม่ต้องกังวลปัจจุบันอย่าชั่วกันแล้วกันถ้าปัจจุบันไม่ชั่วเนี่ยให้สบายใจว่าความชั่วในอดีตของเราไม่มีเผาไปแล้วจบไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วความชั่วในอนาคตไม่มียังไม่เกิดคำว่าอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้ามาถึงเป็นปัจจุบันฉันจะไม่ชั่ว อ่ะแล้วมันเผลอชั่วถ้าเผลอชั่วสติรู้ตัวเฮ้ยเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องสนใจทำดีปัจจุบันใหม่ทำดีปัจจุบันใหม่ทำดีปัจจุบันใหม่ชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าไปยึดชั่วว่าเป็นฉันเป็นคนชั่วความชั่วของฉันเศร้าหมองแล้วมันก็จะจมปลักอยู่กับความคิดแล้วมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงมันท้อแท้นะพระพุทธเจ้าสอนความจริงจนท่านองคุลิมานะฆ่าคนมา999คนเนี่ยเมื่อรู้ความจริงแล้วท่านก็บรรลุอรหัตผลท่านก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับกรรมในนรกอีกต่อไปพวกเรามีโอกาสมีบุญได้มาวัดแล้วจงรู้ซะว่าความคิดชั่วเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจมันเกิดจากการรับรู้เห็นคนชั่วฟังคนชั่วพูดดูคนชั่วเป็นตัวอย่างมันเริ่มคิดชั่วแล้วมันก็สนุกสนานกับการทำชั่วทำซ้ำๆซ้ำๆกลายเป็นความเคยชินซ้ำๆซ้ำๆกลายเป็นนิสัยนะความคิดดีก็เหมือนกันความคิดดีก็เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจเกิดแล้วก็ดับอีกนะเช่นเราเห็นแมวโดนรถชนเกิดความคิดดีโอ้แมวอุ๊ยน่าสงสารคิดดีก็เข้าไปช่วยแมวเข้าไปถึงก็จะไปอุ้มแมวแมวมันเจ็บมันก็กัดมืออะล่ะคิดชั่วไหมตบหัวแมวเลยอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้คิดดีใช่ไหมแต่เปลี่ยนวับเป็นคิดชั่วใช่ไหมเพราะนั้นความคิดดีก็เกิดระดับไหมระวังให้ดีเพราะนั้นความคิดดีเกิดระดับเธอมาอยู่ที่นี่เธอถูกกระตุ้นให้คิดดีได้แต่ว่าพอออกจากที่นี่เธอไปเจอสิ่งแวดล้อมชั่วเธอชั่วได้อีกเพราะนั้นว่าตามอาจารย์สิ่งที่มีจริงในโลกนี้เอามือขึ้นไปจับนะตามีจริง
10: ๆตามีจริง
9: ๆแต่ตาไม่ใช่คน
10: แต่ตาไม่ใช่คน
9: เอาหูมีจริง
10: ๆหูมีจริง
9: ๆแต่หูไม่ใช่คน
10: แต่หูไม่ใช่คน
9: จมูกมีจริงๆ
10: จมูกมีจริง
9: ๆแต่จมูกไม่ใช่คน
10: แต่จมูกไม่ใช่คน
9: ลิ้นมีจริง
10: ๆลิ้นมีจริงๆ
9: แต่ลิ้นไม่ใช่คน
10: แต่ลิ้นไม่ใช่คน
9: ร่างกาย
10: ร่างกาย
9: คือกองดินน้ำไฟลม
10: คือกองดินน้ำไฟลม
9: มีจริง
10: ๆมีจริงๆ
9: แต่ไม่ใช่คน
10: แต่ไม่ใช่คน
9: จิตใจ
10: จิตใจ
9: มีจริง
10: ๆมีจริงๆ
9: แต่ไม่ใช่คน
10: แต่ไม่ใช่คน
9: หกสิ่งนี้
10: 6สิ่งนี้
9: รวมกันแล้ว
10: รวมกันแล้ว
9: สมมุติชื่อว่าคน
10: สมมุติชื่อว่าคน
9: แต่ใจอย่างเดียวไม่ใช่คน
10: แต่ใจอย่างเดียวไม่ใช่คน
9: อุปมาเหมือนเปลวไฟ
10: อุปมาเหมือนเปลวไฟ
9: ใจเกิดขึ้น
10: ใจเกิดขึ้น
9: เมื่อมีการเห็น
10: เมื่อมีการเห็น
9: เมื่อมีการได้ยิน
10: มีการได้ยิน
9: ได้กลิ่น
10: ได้กลิ่น
9: รู้รส
10: รู้รส
9: รู้สัมผัส
10: รู้สัมผัส
9: เพราะฉะนั้น
10: เพราะฉะนั้น
9: จำเป็นมาก
10: จำเป็นมาก
9: ที่ต้องนำ
10: ที่ต้องนำ
9: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
10: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
9: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
10: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
9: คบคนดี
10: คบคนดี
9: รับรู้สิ่งดี
10: ๆรับรู้สิ่งดี
9: ๆมันฟังธรรม
10: มันฟังธรรม
9: เอาธรรมะมาใส่ใจ
10: เอาธรรมะมาใส่ใจ
9: จิตใจก็จะดีงามขึ้นเรื่อยๆ
10: จิตใจก็จะดีงามอยู่เรื่อย
9: ๆนี่คือบทสรุปที่อาจารย์สอนพวกเธอนะว่าอย่าคิดว่ามีตัวฉันผู้เก่งโอ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันดีแล้วฉันคิดจะไปรักษาศีลไม่มีหรอกเธอเธอออกไปปั๊บเธอจะโดนสิ่งแวดล้อมดูดหมดเลยเพราะว่าชีวิตมันเป็นไปตามการรับรู้จงไปรวมกลุ่มกันเพื่อทำดีนะลูกถ้าเธอรวมกลุ่มกันเพื่อทำชั่วเธอจะชั่วหนักเลยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญบุคคลที่เราคบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเขาสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงสองคนเด็กผู้หญิงสองคนไม่เคยสนใจธรรมะเลยแต่ได้ใครดีเนี่ยพ่อดีคนเดียวแล้วพ่อเขาแต่ก่อนนี่เลวพ่อเขาแต่ก่อนก็ดื่มเหล้าอะไรปกตินั่นแหละก็โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายนั่นแหละแต่พอเข้าวัดแล้วฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเนี่ยเขากลับมาอยู่บ้านใหม่เขาเปลี่ยนบ้านเขาเลยนะพูดแต่ธรรมะพูดแต่ธรรมะเปลี่ยนจนกระทั่ง2ปีผ่านไปมีข่าวเรื่องบวชเขาพาลูก2คนมาบวชแล้วก็ให้แม่มาอยู่เฝ้าลูกแม่ก็มานั่งดูลูกลูกก็ซ้อมบวชลูกซ้อมบวชแม่ก็นั่งเฝ้าดูดูไปดูมาแม่เลยบอกแม่ขอบวชอีกคนหนึ่งลูกนะแม่ก็เลยบวช ด้วยเลยบวชกัน3แม่ลูกทิ้งพ่อไว้คนเดียวที่บ้านนะพ่อก็เลยตามมาซื้อผลไม้เยอะมากเลยเอามาถวายที่วัดนะมาอุปถากอุปถัมภ์วัดแล้วตอนนี้พ่อก็ช่วยทำงานวัดอีกชีวิตเปลี่ยนไปเพราะธรรมะนะคะทีนี้เธอออกไปเนี่ยเธอจะเจออะไรโฆษณาบ้าเลือดคัทเอาท์ที่สอนแต่โง่เขลานะอินเทอร์เน็ต แมกกาซีนนิตยสารหนังสือพิมพ์สิ่งเหล่านี้สอนให้เราเป็นคนโง่เป็นส่วนใหญ่ที่สอนฉลาดเธอก็ไม่อ่านนะคอลัมน์ดีๆเนี่ยเธอก็ไม่อ่านอีกเธอก็อ่านแต่เรื่องที่มันเริงรมอ่านแล้วมันสนุกสนานเอนจอยเนี่ยเพราะนั้นใครจะช่วยเธอได้หนออาจารย์จะออกไปช่วยเธอถึงบ้านก็ไม่ไหวมันเยอะเกินนะก็คงต้องปล่อยวางวันนี้ลาก่อนจากกันเธอไปตามกรรมของเธออาจารย์ก็อยู่ตามกรรมของอาจารย์กรรมคือเจตนาอาจารย์เจตนาจะบวชเจตนาจะอยู่วัดชีวิตอาจารย์ก็อยู่วัดนี่แหละทำประโยชน์ต่อไปพวกเธอมีเจตนาอะไรมันอ่านเจตนาตัวเองให้ออกเข้าใจไหมลูกเจตนาจะแกล้งแม่เฮ้ยเลวขนาดนั้นเลยเหรอเจตนาจะขี้เกียจปล่อยให้แม่ทำงานคนเดียวแล้วจะนอนกินแล้วก็นอนทำไมมันเลวขนาดนั้นไม่เอาแล้วความเลวทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเผาแล้วนะเลิกเลวเลิกเลวไม่เลวแล้วเพราะความเลวไม่ใช่ของเราความชั่วไม่ใช่ของเรานะลูกคนที่มาบวชเนี่ยหลายคนประวัติชั่วมากเลยนะมีอยู่คนนึงนะชั่วมากๆเลยชั่วจริงๆแล้วก็อ้วนเบล่มเทิมเลยนะอ้วนขนาดเนี้ยมาฟังธรรมอาจารย์ปั๊บทึ่งเลยเฮ้ยเปลี่ยนมาบวชมาบวชอยู่พักเดียวหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งเดี๋ยวฉันจะสึกออกไปฉันจะไปเป็นชาวบ้านที่แสนดีอย่างนี้สึกออกไปผลปรากฏว่าก็เจอสิ่งแวดล้อมที่มันแย่มากๆมากๆมากๆที่สุดทนไม่ไหวก็กลับมาบวชใหม่มาบวชครั้งหลังนี่บอกโอ้ยเข็ดแล้วเข็ดแล้วสังคมทุกวันนี้ยากมากเลยอยู่ยากมากเลยสิ่งแวดล้อมมันแย่มากเลยไม่ไหวไม่ไหวก็กลับมาบวชแล้วบอกเข็ดจนตายเลยไม่สึกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั้นพวกเธอนะลูกชีวิตพวกเธออยู่ในท่ามกลางอันตรายนะลูกอาจารย์รักพวกเธอแล้วก็สงสารพวกเธอมากเลยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยครั้งนี้ช่วยสุดๆละแต่ว่ามองหน้าพวกเธอแล้วเอ็นดูสาธุขอให้เธออย่าเป็นบัวเหล่าที่สี่เลยนะสาธุขอให้เธอสักบัวเหล่าที่สามเถอะนะบัวเหล่าที่สามเป็นยังไงอาจารย์บัวเหล่าที่สามคือฟังธรรมบ่อยๆคบคนดีบ่อยๆปฏิบัติธรรมบ่อยๆฝึกตัวเองบ่อยๆบ่อยๆก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบัวเหล่าที่สามมีโอกาสอยู่นะแต่ถ้าเธอกลับออกไปแล้วเธอปล่อยตัวเละเลยเนี่ยคบคนโง่คบคนชั่วคบคนผิดศีลผิดธรรมชีวิตเธอเละเลยนะไปตั้งกลุ่มกันเลยลูกถ้าใครรักษาศีล5ได้จับมือกันมาเรามาถือศีล5กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยคนไม่ถือศีล5ช่างหัวมันนะฟังนะความคิดชั่วก็เป็นเพียงความคิดชั่วสติเกิดปั๊บจำได้ไหมคิดชั่วกับคิดดีพร้อมกันไม่ได้นะลูกมันคิดดีบ่อยๆความคิดชั่วก็จะไม่เกิด
11: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
12: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชา

0: เดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันคิดดี
1: พูดดี
0: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
0: ขันธ์5อดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี

ไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจมูกไม่เคยจะได้กลิ่นไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจลิ้นไม่เคยจะได้รสไม่

0: ้าเว
1: และแล้วในวันที่ได้พบแสงแห่งพระสัทธรรม
0: หลายคนเปลี่ยนชีวิตเป็นวิถีที่สุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธ
2: ขอเชิญติดตามประวัติแห่งการบรรลุธรรมของอุบาสกพุทธสาวกนั่นคือท่านสุทัตตะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอุบาสกผู้เลิศในการให้ทานอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระอุบาสกนี้เกิดในเรือนสกุลหนึ่งในกรุงหังสาวดีมีโอกาสเข้าเฝ้าและได้เห็นพระพุทธเจ้าสถาปนายกย่องอุบาสกคนหนึ่งว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกอื่นๆด้วยถวายทานเขาเห็นแล้วต้องการเป็นเช่นนั้นบ้างจึงกระทำกุศลให้ยิ่งขึ้นเมื่อตายแล้วก็วนเวียนไปในสวรรค์และมนุษย์ตลอดแสนกับชาติล่าสุดสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเขาบังเกิดในเรือนของสุมนาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีหมู่ญาติตั้งชื่อให้ว่าสุทัตตะครั้นเจริญวัยแล้วท่านเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีคือทำการให้เป็นใหญ่จึงได้ชื่อว่าอนาถบิณฑิกะคือผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาอันเป็นชื่อที่เขาได้เคยตั้งความปรารถนาไว้สำหรับชื่อของเศรษฐีนี้ท่านวิเคราะห์ความหมายไว้ว่าขหบดีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะเพราะเป็นผู้มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถาทั้งหลายคฤหบดีนี้เป็นน้องเขยของราชคหะเศรษฐีแห่งกรุงราชคฤห์ครั้งหนึ่งท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเดินทางไปกรุงราชคฤห์ด้วยกิจบางอย่างครั้งนั้นตรงกับวันที่ราชคหะเศรษฐีได้ให้ทาสและกรรมกรจัดเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นจึงดูชุลมุนวุ่นวายอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีคิดว่าคราวที่เรามาครั้งก่อนพี่เคยทำกิจเสร็จแล้วจึงพูดคุยกับเราคนเดียวแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเอาแต่สั่งทาสและกรรมกรให้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงเขาคงจะมีงานวิวาหรือการบูชายัญหรือคงเชิญพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาพร้อมทั้งกองพลละมั่งเมื่อราชคหะเศรษฐีสั่งงานเสร็จแล้วเข้าไปหาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสนทนากันท่านจึงได้ถามถึงกิจที่มัวสารวนอยู่ราชคหะเศรษฐีได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่งานอย่างที่ท่านเข้าใจแต่เราได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเลี้ยงในวันพรุ่งนี้อนาถบิณฑิกะถามกลับถึง3ครั้งว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือตอบว่าพระพุทธเจ้าจ้ะอนาถบิณฑิกะกล่าวว่าแม้นเสียงว่าพุทธะนี้ก็ยากที่จะหาได้ในโลกถามว่าข้าพเจ้าสามารถจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเวลานี้ได้ไหมราชคหะตอบว่าเวลานี้ยังไม่สมควรเข้าเฝ้าพรุ่งนี้ท่านจึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นราตรีนั้นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้ยินว่าอนาถบิณฑิกะลุกขึ้นในเวลากลางคืนถึง3ครั้งครั้งที่3เขาเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปทางประตูสีตะวันพวกอมนุษย์เปิดประตูให้เขาเดินออกจากพระนครราชคฤห์ความสว่างได้หายไปความมืดเกิดขึ้นแทนความกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวได้บังเกิดขึ้นแก่อนาถาบิณฑิกะจนคิดจะกลับไปที่เรือนขณะนั้นสีวกะยักษ์ไม่ปรากฏรูปร่างแต่ทำเสียงให้ได้ยินว่าช้าง 100,000 ม้า 100,000 รถม้าอัสดร 100,000 สาวน้อยประดับต่างหูเพชร 100,000 ก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่16ของการย่างไปก้าวหนึ่งเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านคหบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านคหบดีท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่าถอยกลับเลยท่านใดนั้นความมืดก็หายไป ความสว่างก็เกิดขึ้นความกลัวของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็หายไปแม้นครั้งที่สองแม้นครั้งที่สามความกลัวก็เกิดขึ้นสีวกะยักษ์ก็กล่าวอย่างเดิมเมื่อความกลัวหายไปเขาจึงเดินเข้าไปยังสีตะวันเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วตรัสกับเขาผู้เดินมาใกล้ว่ามาเถิดสุทัตตะเขาได้ยินแล้วเกิดความเบิกบานใจดีใจที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกชื่อตนเข้าไปเฝ้าซบศีรษะลงแทบพระบาทแล้วกราบทูลถามว่าพระองค์ประทับอยู่สำราญหรือพระพุทธเจ้าข้าตรัสตอบว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดในกามมีใจเย็นไม่มีอุปาทิตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเทาความกระวนกระวายในใจถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขจากนั้นทรงแสดงอนุบุพภิกถา5คือพรรณนาถึงทานศีลสวรรค์โทษและความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอนิสงส์การออกจากกามครั้นทรงทราบความจริงที่จิตของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีอ่อนโยนสมควรแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ท่านอนาถาบิณฑิกะได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีได้กราบทูลสรรเสริญพระองค์และพระธรรมเทศนานั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกราบทูลอาราธนานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปเสวยพัสในวันรุ่งขึ้นณบ้านของราชคหะเศรษฐี
1: การดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค
0: ์บุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรวิริเยนะทุกขะมัจเจติ
1: คารวะสัทธรรม4
0: เพราะรู้จริงจึงฝึกตนด้วยความอดทนและเสียสละ
1: นี่คือธรรมะของชาวบ้าน
0: ศีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี